สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและเติมเต็มอาคารต้อนรับอาคันตุกะให้มีความพร้อมในการรองรับพระภิกษุสามเณรและคณะกัลยาณมิตรที่จะเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นโดยคณะประธานพระป่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างามก่อนจะร่วมกันอัญเชิญพระป่าและบริวารพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับบุญบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงอนุโมทนาบุญของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าและมีกัลยาณมิตรเฉลาซื่อสัตย์และกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าทั้งยังได้น้อมถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองประธานกองและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยอันเป็นบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพมหาปิติในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัท4ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้เมตตาให้ข้อคิดและกำลังใจแก่สาธุชนทุกท่านโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมใจกันสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวมสำหรับนำบุญทอดพระป่าในครั้งนี้สร้างความปิติและปรับปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มศาสนสถานแห่งนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มเอมไปด้วยบุญกุศลค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาโดยกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงประโยชน์ของการทำสมาธิเพื่อสร้างความสุขและความสงบในจิตใจท่ามกลางการดำเนินชีวิตในต่างแดนส่วนวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสารเพื่อเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอนโสพนรัตและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการทำความดีพร้อมทั้งนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000

และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com เว็บไซต์ dmc.tv ท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ร่างกายที่เราต้องใช้ในการประกอบภารกิจการงานทุกวันมีความจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดดิ้นน้ำอีกทั้งจะให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไข้ทำภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องรู้จักวิธีบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจิตใจก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาจะได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งจะเป็นใจที่มีพลังพร้อมเสมอต่อการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้มันเจริญสมาธิภาวนาจะได้มีกำลังใจในการละบาปอกุศลทุกชนิดและทำความดีทุกรูปแบบทรงชี้เห็นความสำคัญของใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันจะนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่าตุลภาสัทธาสัมปติความหนึ่งพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากบัพพชาจะตุลภาการบวชก็หาได้ยากการจะทำตนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีดวงปัญญามองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยบุคคลนั้นจะต้องเคยทำบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อได้มาเจอพระพุทธศาสนาจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากสนับสนุนพระภิกษุสมณเณรให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างสะดวกสบายบางท่านมีความศรัทธาอยากเป็นญาติกับพระศาสนาจึงอนุญาตให้บุตรหลานได้บวช

ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมีศรัทธาเพียงการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่การที่จะให้ออกบวชดำรงชีวิตในเพศสมณะมีอาหารเพียง2 มื้อมีผ้าครองกายเพียง3 ผืนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันสิ่งใดที่ทำได้ยากลำบากสิ่งนั้นก็จะเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการบำเพ็ญฌานนั้นเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคฤหัสถ์มาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยผู้ที่เข้ามาบำเพ็ญฌานในพระพุทธศาสนามีข้อวัตรปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคฤหัสถ์คือจะต้องแสวงหาธรรมะในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวดเพราะกำลังปฏิบัติสวนกระแสโลกดังนั้นพระองค์ยังตรัสว่าการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกประการหนึ่งการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะหากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการบำเพ็ญฌานอุปสมบทโอกาสที่จะได้รับพระประทานจึงไม่มีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะหาโอกาสบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อสลัดตนออกจากกามด้วยการออกบวชเป็นฤาษีเป็นดาบสบำเพ็ญตบะเหมือนการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชครั้นทราบว่าพระโอรสไม่ได้ถูกฝังทั้งเป็นแต่เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยพละกำลังทุกอย่างก็ทรงปลื้มปีติมากเรียบนำขราชบริพารเสด็จไปหาพระโอรสเพื่อเชื้อเชิญให้กลับมาครองราชดังเดิมเมื่อเสด็จไปถึงพระฤาษีก็ต้อนรับพระราชบิดาด้วยการนำเอาใบหมากเม่าที่นึ่งสุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญในพระราชาเสวยพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารของโยมมีรสโอชาแต่ถึงนั้นพระองค์ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามากำไว้ในความเคารพในพระฤาษีพระตรัสถามว่าพ่อเตมิยะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระวิสัทตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชาขณะนั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีหมู่สนมนางในแวดล้อมก็ได้เสด็จติดตามมาถึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสแล้วก็ทรงตื่นตันพระทัยจนสุดที่จะพรรณนาได้จึงทรงคลานก็ไปจับคู่พระบาทของพระโพธิสัตว์ได้ทรงกราบลงแล้วแลดูพระฤาษีผู้เป็นพระโอรสอยู่ด้วยความรักแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวพระวาจาใดๆออกมาได้จึงได้แต่ทรงพระกันแสงด้วยความปิติอยู่ตรงนั้นเองพระราชาทรงสังเกตเห็นพระวรกายของพระเตมิยฤาษีมีรัศมีผุดพองแจ่มใสก็ยิ่งทรงประดาพระราชหฤทัยจึงตรัสถามว่าน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินเลือกสวยเพียงพืชผักและผลไม้ในป่าแต่เหตุไหนจึงกลับมีผิวพรรณผุดผ่องเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงชี้ชวนให้พระราชเทวีทอดพระเนตรใบหมากเม่าว่านี่คืออาหารของพระโอรสพระโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าขอถวายพระพรธรรมภาพ

บนพื้นซึ่งราดด้วยใบไม้แต่ผู้เดียวยินดีในการนอนคนเดียวผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสอันหนึ่งธรรมภาพไม่ต้องมีราชองครักษ์คาดดาบคอยเฝ้าระวังภัยแต่ก็มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงภัยไม่สะดุ้งตกใจไม่เศร้าหมองเพราะต้องห่วงใยในทรัพย์สมบัติจึงเป็นเหตุให้มีผิวพรรณผ่องใสอีกประการหนึ่งธรรมภาพไม่มีความเศร้าโศกถึงอดีตไม่คาดหวังความสุขในอนาคตแต่ใช้ชีวิตให้เป็นไปในปัจจุบันโดยการรักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ยึดติดคิดกังวลในเรื่องอันเป็นทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสส่วนคนพาลย่อมมีผิวพรรณสูบซีดเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดทิ้งไว้กลางแดดเพราะมัวเฝ้ารอคอยอนาคตและขณะเดียวกันก็มัวแต่เศร้าโศกรำพันถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วขอถวายพระพรพระราชาทรงชื่นชมว่าลูกเจ้าช่างกระทำในสิ่งที่ใครๆกระทำได้ยากยิ่งแต่เจ้าจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะมาอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวได้อย่างไรว่าแล้วก็ไม่ทรงลังเลพระทัยแต่ทรงเชื้อเชิญพระเตมียฤาษีให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครเพื่อเสวยราชสมบัติสืบไปว่าลูกพ่อขอมอบสิริราชสมบัติอันโอฬารพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าให้ลูกปกครองแม้หมู่นางสนมกำนันผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องแต่ก็พร้อมที่จะบำรุงบำเรอเจ้าในการบัดนี้ลูกก็ยังหนุ่มแน่นมีพละกำลังแข็งแรงฉะนั้นลูกควรเป็นที่พึ่งแก่อาณาประชาราชอีกทั้งผิวพรรณรูปร่างก็งามสง่าสมส่วนหากลูกปรารถนาจะพิเศษกับเจ้าหญิงองค์ใดก็จงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพ่อขอรับรองว่าจะหาพระชายามาอภิเษกให้ลูกได้ตามที่ใจปรารถนาแต่มียะครั้นลูกได้ครองราชพรั่งพร้อมด้วยโอรสและธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรชาในภายหลังเถิดตอนนี้ลูกยังอยู่ในช่วงปฐมวัยจะมาบวชอยู่ในป่าเพียงลำพังผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระแต่มียฤาษีทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวในคำเชื้อเชิญนั้นยังทรงยืนยันพระประสงค์เดิมอย่างแน่วแน่ที่จะทรงเพศดาบทเพื่อประพฤติพรตพรหมจรรย์ต่อไปเขาทรงตระหนักชัดแล้วว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นทางสว่างการครองเรือนเปรียบเสมือนถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกยันยนต์ที่ต้องอาศัยปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอย่างสุขุมลุ่มลึกจึงจะรู้ว่าบุตรธิดาเป็นเหมือนบ่วงคล้องคอสามีภรรยาเปรียบเสมือนบ่วงคล้องแขนทรัพย์สมบัติเหมือนบ่วงคล้องเท้าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ไม่สะดวกหาความเป็นอิสระได้ยากพระฤาษีเห็นโทษในการครองเรือนชัดเจนจึงออกบวชเป็นบรรพชิตมาหลายชาติแต่จะทรงประเสริฐอย่างไรในเมื่อทุกคนต่างให้ความหวังอยู่กับพระราชกุมารเพียงพระองค์เดียวที่จะให้พระองค์ขึ้นครองราชให้ได้พอเป็นดังนี้พระฤาษีจะตรัสอธิบายให้พระประโยชน์ญาติทั้งหลายเข้าใจได้อย่างไรเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังเหตุผลและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหา

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่100จากตอนที่แล้วหลังจากที่อาจารย์เสนกะเปิดเผยความลับของตนแล้วต่อมาอาจารย์ปุกุสะก็เล่าบ้างว่าเมื่อครั้งที่พระราชายังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงโปรดปรานกระผมมากโดยพระองค์จะบรรทมหนุนขาของกระผมอยู่บ่อยๆด้วยรับสั่งแทบทุกครั้งว่าขาของกระผมน่ะนุ่มดีแต่เหตุที่ขาของกระผมอ่อนนุ่มน่ะก็เพราะกระผมเป็นโรคเรื้อนที่ขาจึงใช้ผ้าหนาๆน่ะพันปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ความลับนี้น่ะกระผมบอกแก่น้องชายคนเดียวเท่านั้นแล้วต่อมาก็ถึงวาระของอาจารย์กามินทะบ้างถ้าพวกท่านไปที่บ้านของกระผมในคืนข้างแรม15ค่ำก็จะได้ยินเสียงประโคมดนตรีคล้ายกับมีงานมหรสพที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพอถึงวันสิ้นกาลปักทีไรเนี่ยยักษ์ชื่อว่านรเทพเนี่ยก็จะเข้าสิงในร่างของกระผมทุกครั้งไปถึงตอนนั้นน่ะกระผมก็จะเสียสติส่งเสียงร้องครวญครางเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าเรื่องนี้น่ะไม่มีใครทราบเลยนอกจากลูกชายของกระผมคนเดียวเท่านั้นพอถึงวันแรม15ค่ำกระผมก็ได้ลูกชายนี่แหละช่วยจัดการขังผมไว้ในห้องแล้วหาดนตรีมาประโคมเพื่อจะอาศัยเสียงมหรสพนั้นกลบเสียงเห่าหอนของผมเอาละอาจารย์เทวินทะถึงทีของท่านบ้างละอาจารย์เสนกะเตือนถึงท่านอาจารย์ไม่เตือนกระผมก็ต้องเล่าอยู่แล้วล่ะอาจารย์เทวินทะเสียงอ่อนครั้นแล้วจึงเริ่มเปิดเผยความลับของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่าในเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกันเท้าเธอเป็นต้องทรงทักทายปราศัยกับกระผมก่อนใครๆทั้งหมดทีเดียวไม่ใช่เพียงนั้นเท้าเธอยังทรงโปรดปรานกระผมมากเป็นพิเศษและมักจะพระราชทานรางวัลให้กระผมทุกๆวันวันละ8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างบางครั้งก็มากถึง26กหาปณะมัวแต่อารัมภบทอยู่นั่นแหละเลยไม่รู้สักทีว่าความลับของท่านน่ะคืออะไรอาจารย์ปุกุสะใจร้อนพานต่อว่าต่อขานอาจารย์เทวินทะยกใหญ่นี่ละความลับของกระผมล่ะถ้าหากไม่คิดว่ากระผมกับท่านทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมหัวจมท้ายร่วมเป็นร่วมตายกันมาเนี่ยกระผมจะไม่เผยเคล็ดลับนี้เป็นอันขาดทีเดียวเคล็ดลับอะไรเล่าท่านเทวินทะก็รีบบอกมาซะทีสิอาจารย์กามินทะถามด้วยอาการชักหงุดหงิดก็ใจเย็นๆหน่อยสิ

เหตุที่พระราชาทรงเห็นความสำคัญของกระผมก่อนใครเนี่ยก็เพราะอนุภาพของดวงแก้วมณีซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาจากพระเจ้าปู่กุศราชท่านทั้งหลายก็รู้นี่ว่าแก้วมณีดวงนี้นะแต่เดิมเป็นของท้าวสักกะเทวาธิราชจอมเทพแห่งดาวดึงส์พิภพดังนั้นนะจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าอานุภาพแห่งแก้วมณีนี้นะจะอำนวยสวัสดิมงคลแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเอแล้วท่านไปได้ดวงแก้วมณีนี้นะมาได้อย่างไรล่ะพระราชาทรงโปรดพระราชทานให้เฉพาะท่านผู้เดียวอย่างนั้นหรืออาจารย์กามินทะชักสงสัยใช่ที่ไหนกันเล่าของมงคลอย่างนี้นะใครเขาจะมอบให้กันง่ายๆท่านอย่าด้นเดาไปเลยข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าแล้วอาจารย์เทวินทะก็ย้อนอดีตของตนให้ทุกคนฟังว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชส่งมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นำดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาดกระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้น่ะเป็นของมงคลจึงคิดอยากจะครอบครองไว้ซะเองในที่สุดจึงตัดสินใจขโมยดวงแก้วมณีนั้นน่ะมาด้วยอุบายที่มิให้พระองค์ทรงทราบได้ครั้นแล้วจึงนำไปมอบให้มารดาของกระผมน่ะเป็นผู้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเฝ้ามารดาก็จะนำดวงแก้วมณีนั้นน่ะมามอบให้ผมติดตัวไว้แทบทุกครั้งท่านเอ๋ยไม่น่าเชื่อเลยว่าในเวลาที่กระผมเข้าเฝ้าแก้วมณีดวงนี้น่ะจะสามารถบันดาลอนุภาพดึงดูดทรัพย์สมบัติให้กระผมได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องอนุภาพของแก้วมณีนี้นะยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ทรงทราบเห็นจะมีแต่มารดาของกระผมเท่านั้นแหละที่รู้แต่ถึงอย่างไรเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามารดาย่อมไม่คิดทำลายลูกมีแต่จะสนับสนุนส่งเสริมลูกให้เจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นผมจึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่มารดาเท่านั้นเรื่องราวอันเป็นความลับเฉพาะตนที่อาจารย์ทั้งสี่นำมาเล่าสู่กันไม่ต่างอะไรกับคนโง่เขลาเบาปัญญาที่พาอกของตนแล้วสาวไส้ออกมาพร้อมจะให้หมูนกกาจิกกินช่างน่าสงสารอาจารย์เหล่านั้นที่หารู้ไม่ว่ามโหสถนะกำลังแอบฟังความลับทั้งหมดของพวกตนอยู่ในถังข้าวใบนั้นเองฝ่ายมโหสถบัณฑิตเงี่ยหูฟังความลับของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็กำหนดจดจำไว้โดยละเอียดเมื่อต่างคนต่างเปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดเปลือกแล้วเนี่ยจึงต่างกำชับกันว่าอย่าได้นำเรื่องนี้น่ะไปแพร่พรายเป็นอันขาดจากนั้นอาจารย์เสนกะก็กล่าวปิดท้ายว่านี่นะก็เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่พวกเราคิดจะกำจัดมโหสถที่เป็นเหมือนก้างขวางคอของพวกเราตลอดมาแต่นี้ไปนะพวกเราจะไม่ต้องอยู่ในมิถิลานครอย่างอัปยศอดสูอีกต่อไปในเมื่อครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉะนั้นขอพวกท่านจงอย่าได้ประมาทเผลอไผลเป็นอันขาด

ช้าตรู่พรุ่งนี้พวกเราก็มาเจอกันที่นี่แล้วจากนั้นก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันฆ่าไอ้ลูกบ้านนอกนั่นให้สิ้นซากเสียทีทั้งหมดรับคำของอาจารย์เสนกะแล้วก็พากันลุกขึ้นแยกย้ายกลับสู่เรือนของตนบริวารของมโหสถเห็นอาจารย์ทั้งสี่กลับไปแล้วก็พากันมายกถังข้าวขึ้นมโหสถออกจากถังข้าวสารแล้วก็รีบกลับไปสู่เรือนของตนเช่นกันบัดนี้นะความลับอันเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของอาจารย์ทั้งสี่มโหสถก็ได้ทราบจนสิ้นแล้วเท่ากับว่ามโหสถได้กุมชะตาชีวิตของพวกเขาไว้จนสิ้นเหลืออยู่แต่ว่ามโหสถจะทำอย่างไรเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ก้าวเข้าสู่วัดพระธรรมกายเพราะอาชีพนักข่าวในปี2542ลูกได้รับคำสั่งให้มาทำข่าวที่วัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เสียเรียดจริงจัง

ราะในช่วงนั้นวัดมีประเด็นข่าวด้านลบหลายเรื่องเป็นที่สงสัยของประชาชนสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์วิทยุและหน้าหนังสือพิมพ์จึงลงข่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายเดือนในช่วงแรกการมาทำข่าวบรรยากาศเหมือนกับว่านักข่าวกับเจ้าหน้าที่วัดเป็นศัตรูกันจนเจ้าหน้าที่วัดพูดกับตัวลูกว่าคุณพี่รบกวนการทำงานของหนูทำไมนะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนทำไมเราต้องมาเกลียดกันด้วยคำพูดนี้ทำให้ลูกได้คิดเมื่อลูกได้คิดลูกก็คิดได้แล้วก็ถอยตัวออกมาตั้งหลักใหม่ลูกย้อนนึกถึงสมัยที่เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในช่วงนั้นได้มีโอกาสติดตามทำข่าวกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสื่อนักข่าวตั้งฉายาให้ท่านว่าสาวกวัดพระธรรมกายลูกจะคิดว่าท่านคงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายได้บ้างแล้วคนระดับนี้ต้องมีคำอธิบายมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ยอมโง่ให้วัดหลอกง่ายๆลูกจึงติดต่อมายังผู้ใหญ่ท่านนี้เมื่อลูกได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายลูกก็ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแต่ที่จะให้ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นท่านก็แนะนำลูกว่าให้ลูกมาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองดีกว่าลูกจึงคิดว่าหากเราเข้ามาในฐานะนักข่าวก็จะไม่รู้ความจริงถึงแก่นแท้ดังนั้นลูกจึงมาสืบข้อแท้จริงของวัดโดยทำตัวเหมือนสาธุชนปกติคนหนึ่งลูกเริ่มมาวัดในฐานะของสาธุชนหลายครั้งยิ่งมาก็ยิ่งได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งที่วัดกำลังทำอยู่นานวันเข้าลูกก็รู้สึกซาบซึ้งในมโนปณิธานของหลวงพ่อในการอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกลูกเห็นหลวงพ่อได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลูกขอยืนยันในฐานะบรรณาธิการข่าวว่าลูกไม่ได้พูดเกินจริงแต่มีหลายคนกลับไม่เข้าใจและยังว่าวัดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเข้ามาดูมาสัมผัสความจริงในวัดจุดนี้จึงเป็นอุปสรรคในการขยายงานพระศาสนาลูกยายทุกคนที่กำลังตั้งใจฟังเรื่องของลูกอยู่มาคิดพร้อมๆกันว่าหากมีวัดหนึ่งที่กล้าเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมมีความตั้งใจนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษยชาติหากวัดนี้ยังมีความไม่สมบูรณ์พร้อมในบางด้านในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะอยากเห็นสังคมดีแล้วทำไมเราไม่เข้ามาช่วยกันทำล่ะคะมาช่วยกันเติมสิ่งที่วัดขาดมาช่วยกันเสริมสิ่งที่วัดทำดีอยู่แล้วให้ขยายผลจนเกิดประโยชน์มากที่สุดทุกวันนี้ลูกก็รู้แล้วค่ะว่าทำไมวัดต้องใช้เงินเยอะที่จริงหากวัดจะทำงานในระดับโลกเงินที่รับบริจาคมาทุกวันนี้ยังน้อยมากๆไปดิซ้ำค่ะถูกต้องจ้ะถูกต้องหลังจากที่ลูกมารู้ความจริงว่าพระธรรมกายอย่างนี้แล้วลูกจึงคิดใหม่หันมาเสนอข่าวด้านที่เป็นความจริงและด้านดีของพระพุทธศาสนามาทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติและก็ช่วยหลวงพ่อขยายงานพระพุทธศาสนาต่อมาลูกได้ติดจานดาวธรรมทำให้ลูกยิ่งทราบซึ้งในธรรมะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลูกมีความสุขมีความสงบใจเย็นมากขึ้นลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่หลวงพ่อมอบให้ตอนนี้ลูกจึงได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนในวงการข่าวเข้าวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะชีวิตของลูกทุกวันนี้อิสระ

ไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวแต่ลูกก็ทำงานหนักจนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาหมอดูเคยบอกลูกว่าเดี๋ยวเขาท่าดีกันลูกเป็นคนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็จริงๆค่ะแล้วตอนกลางวันลูกก็ทำอาชีพหลักคือเป็นบรรณาธิการข่าวตอนกลางคืนก็ไปจัดรายการวิทยุไปช่วยเหลือสังคมน้องสองลูกเป็นเด็กหน้าตาสวยและน่ารักแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพหนักเลยแต่เมื่อเขาอายุได้เพียง18ปีอยู่ๆก็มีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันต่อมาจึงตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาอยู่ต่อได้อีกเพียง6เดือนเท่านั้นแล้ววันสุดท้ายก่อนเขาจะตายเขาฝันเห็นคนใส่ชุดดำ4คนมาหาเขาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ตายจากไปจริงๆค่ะพ่อลูกเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวต่อมาเมื่อโตขึ้นคุณพ่อก็ชอบเล่นการพนันมากเล่นม้าเล่นมวยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งยังเคยนักมวยมาชุบเลี้ยงที่บ้านอยู่ระยะหนึ่งและเพราะการพนันจึงทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ของลูกทะเลาะกันบ่อยมากในเรื่องการเอาเงินไปเล่นพนันแต่ก็ยังโชคดีค่ะแม้คุณพ่อจะเล่นการพนันอย่างหนักขนาดนี้แต่ครอบครัวเราก็ไม่เคยมีหนี้สินเพราะเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนคุมเงินของบ้านเองคุณแม่จำใจต้องให้เงินคุณพ่อตามวงเงินที่คุณแม่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ถึงแม้คุณพ่อจะเล่นการพนันมากขนาดนี้ท่านก็เป็นพ่อที่ดีสำหรับลูกค่ะคุณพ่อไม่เคยห้ามลูกในเรื่องการทำบุญหรือการมาวัดเลยอีกทั้งเมื่อตอนเล็กๆคุณพ่อยังเป็นคนปลูกฝังเรื่องพระพุทธศาสนาให้กับลูกโดยส่งเสริมและให้โอกาสลูกไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดมหาธาตุตั้งแต่เล็กๆค่ะโอ้หลานทั้งสองคนของลูกลูกรักและเอ็นดูเขามากคนพี่อายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบซึ่งเมื่อลูกมาวัดทีไรหากสะดวกลูกก็จะชวนพวกเขามาด้วยทุกครั้งและตั้งแต่ลูกเขาดูจารย์แนวธรรมเขารู้และเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเขามีโอกาสได้ตักบาตรพระในตอนเช้าหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันก็เอาเงินจำนวนนี้ไว้ทำบุญซึ่งลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสมารู้จักเส้นทางบุญนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยคำถามบุพกรรมใดชาตินี้ลูกต้องมาทำงานที่แวดล้อมไปด้วยนักข่าวและลูกก็มีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยลูกมีกำลังบุญพอที่จะก้าวต่อไปให้สูงๆของอาชีพนี้และมีชื่อเสียงมากกว่านี้ได้ไหมคะได้สิจ๊ะผลกรรมของผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาแต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลในการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและหนักเบาต่างกันอย่างไรคะในกรณีถ้าพระทำผิดจริงๆควรนำเสนอข่าวอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องคะการที่นักข่าวไปทำข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับบุพกรรมอย่างไรหรือไม่คะนักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นมีวิบากกรรมอะไรร่วมกับหมู่คณะของเรามาหรือเปล่าคะธรรมชาตินี้ถึงได้มาโจมตีวัดและจะทำอย่างไรให้นักข่าวเข้าใจวัดพระธรรมกายคะบุญใดที่ทำให้น้องสาวหน้าตาดีและบุพกรรมใดที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นทำไมเขาถึงฝันเห็นคนชุดดำ4คนมาหาก่อนตายสี่คนนั้นคือใครคะเขาตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อติดการพนันมากและบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อมีสามีติดการพนันมากท่านทั้งสองทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเคยผูกเวรกันมาหรือไม่จะแก้ไขเรื่องคุณพ่อเล่นการพนันและการทะเลาะกันของท่านทั้งสองได้อย่างไร

ท่านทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะบุญใดทำให้หลานทั้งสองของลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยพวกเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะลูกและผู้ใหญ่ท่านนั้นอดีตชาติสัมพันธ์กันมาอย่างไรคะทำไมชาตินี้ท่านถึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกมาวัดและชาติที่แล้วท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะล้วงลึกเลยที่หมอดูบอกว่าลูกต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นเพราะมีบุพกรรมอะไรหรือเปล่าคะในการที่ลูกพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญผลบุญจะได้รับแตกต่างกับการทำงานตามปกติแล้วค่อยๆเก็บเงินออมมาทำบุญอย่างไรคะบุญใดทำให้ชาตินี้ลูกได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนพุทธศาสนาวันที่ตั้งแต่ยังเด็กๆและเมื่อลูกเข้าวัดก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางในเรื่องการทำบุญเลยคะทำไมเหตุการณ์ของการเข้าวัดของลูกถึงไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการมาทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากค่ะทำไมก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นหลวงปู่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมแล้วเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาไหมคะลูกมีความใฝ่ฝันอันสูงสุดในการเป็นโฆษกกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะลูกพอมีกำลังบุญในการทำสิ่งนี้ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะและเพื่อนๆที่ทำงานกับลูกทั้งสองแห่งมีคนที่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือมีสายบุญอยู่อีกมากไหมคะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กับมิตรไปอีกเรื่อยๆจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกต้องมาทำงานแวดล้อมไปที่นักข่าวฟังอยู่หรือเปล่าจ้าและมีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยเพราะในอดีตชาติหนึ่งในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายลูกก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของแคว้นหนึ่งของหรือของรัฐได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวของทางการแต่ยุคนั้นยังไม่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเหมือนยุคนี้ทางการได้ให้เจ้าหน้าที่คือตัวลูกไปเป็นโฆษกประกาศเรื่องราวที่ทางการให้ประชาชนทราบในที่ต่างๆทำหน้าที่การข่าวอย่างนี้มาหลายชาติดังนั้นอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาจ้าโดยในชาตินั้นได้เป็นถึงอมาตย์ผู้ดูแลการข่าวของพระราชาแคว้นนั้นซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของงานข่าวของแคว้นนั้นจ้ะแต่ว่าในชาตินี้โลกก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากสักหน่อยโดยกำลังบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ลูกทำไว้ก็จะทำให้ถึงระดับสูงๆกว่านี้จ้ะแต่ว่าชาตินั้นสูงสุดผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งที่รู้ว่าไม่เป็นความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาจะเพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลสร้างความเสียหายกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากต่างกันคือพวกแรกจะหนักกว่าเพราะมีอกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าซึ่งก็จะมีวิบากกรรมให้ไปมหานรกคมศีลจะถูกนายนิริบาลนี่ซิมเปิลกันนั่นเองจับบิดตัวถลกหนังออกแล้วเอาปากกาเหล็กร้อนเขียนไปบนเนื้อแล้วถูกทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์การเขียนที่เป็นเหล็กร้อนเดี๋ยวจะเห็นเป็นภาพจ้ะหรือฝนตัวอักษรที่เคยบิดเบือนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้เป็นล้านๆคำตกใส่เป็นตัวอักษรเหล็กร้อนทุกทรมานมากเป็นต้นส่วนพวกหลังก็จะมีวิบากกรรมน้อยลงมาหน่อยหนึ่งคือแทนที่จะไปมหานรกขุมสี่ก็ไปแค่ยมโลกของมหานรกขุมสี่ซึ่งก็จะถูกเจ้าหน้าที่ลงทันทรมานคล้ายๆกับพวกแรกที่อยู่ในมหานรกขุมสี่แต่ว่าเบาบางกว่าการแจ้งซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปศึกษาในมินิซีรีส์จ้าในกรณีที่พระทำผิดจริงๆสิ่งที่ควรทำคือไม่เสนอข่าวในสาธารณชนแต่ให้ทางคณะสงฆ์ที่มีสายการปกครองโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตาม

ความถูกผิดและเหมาะควรเพราะการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศจ้ะการที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับวิบากกรรมตามกำลังแห่งเจตนาเช่นแม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริงก็จะไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวมผู้ที่ทำข่าวดังนี้จะมีวิบากกรรมคือชาติต่อไปก็จะมีคนคอยจับผิดแม้ผิดเล็กน้อยก็จะดูเหมือนมากจะถูกตำหนิติเตียนและปัจจุบันใจก็จะเศร้าหมองเห็นภาพตอนใกล้จะตายเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตจะมืดไปอบายได้จ้าส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียวแต่พิเขียนขยายความจะทำให้เกิดความการเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะมีวิบากมากกว่านี้รายละเอียดอยู่ในมินิซีรีส์ของมหานรกขุม4นักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นบางคนในอดีตก็เคยผูกเวรเอาไว้ก็มีเพราะชีวิตในสังสารวัฏคนยังมีกิเลสอยู่แม้เมื่ออกุศลก็สิงจิตกระเบียดเบียนกันในบางชาติบางอะไรต่างๆพอดีมาเจอกันในชาตินี้แต่นั้นบางคนก็เป็นกรรมเก่าที่ผูกเวรกันแต่เป็นส่วนน้อยมากส่วนมากๆจะเป็นกรรมใหม่ที่ได้กระทำในชาตินี้เพราะอกุศลก็สิงจิตกระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจนักข่าวเข้าใจในวัดพระธรรมกายได้ก็ต้องให้เขาเปิดใจให้กว้างไม่ปิดกั้นให้ทำตัวเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แล้วก็มาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเหมือนดังที่ตัวลูกได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วจ้ะน้องสาวหน้าตาดีแต่เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นเพราะในอดีตน้องสาวได้ทำบุญโดยนำดอกไม้ไปบูชาพระด้วยจิตที่เลื่อมใสบนนี้มาส่งผลให้หน้าตาดีแต่ก็มีวิบากกรรมในอดีตอีกชาติหนึ่งได้เป็นผู้ชายได้เป็นข้าราชการของพระราชาองค์หนึ่งได้จับนักโทษมาแล้วก็สั่งให้ลูกน้องขึงพืชเลยแล้วก็ผ่าท้องนักโทษทั้งที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ดึงไส้ออกมากองไว้ข้างนอกเพื่อนักโทษทรมานและตายอย่างช้าๆเพื่อความสะใจจ้ะวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลให้เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นที่เธอฝันเห็นคนชุดดำสี่คนมาหานั้นเพราะเป็นคตินิมิตของเธอที่เธอจะหมดอายุขัยแล้วเจ้าหน้าที่เขตจึงมาเพื่อรับตัวเธอจ้ะตายแล้วใหม่ๆก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาระดับดีได้บุญที่เธอทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเล็กๆธรรมะก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้างแต่ก็ยังไม่มากจนกระทั่งถึงเวลาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเด็กผู้หญิงเมื่อไม่นานนี้จ้าด้วยบุญของเธอเองจึงไม่มีข้อความใดฝากมาบุญที่ทำในพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็กๆคุณพ่อติการมานานมากเพราะคบคนพาลโดยในอดีตเป็นนักพนันและปัจจุบันก็มาคบคนพาลอีกเพราะมีเชื้อของคนพาลอยู่จึงทำให้มาตกในวงจรนี้ซ้ำอีกจ้ะคุณแม่มีสามีติดการมานานมากเพราะท่านเคยสร้างบุญร่วมกันมากับคุณพ่อมาในอดีตแล้วติดฐานมาเป็นสามีภรรยากันนี่เลิฟกันมากนี่ไงล่ะเห็นไหมจ้ะชาตินี้โคจรมาเจอกันอีกก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติที่ผ่านมาด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันและอธิษฐานจิตกันเอาไว้ว่าให้สองเรามาคู่กันแต่คุณแม่ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาเพียงแต่ว่าคุณพ่อติดนิสัยการมานานข้ามชาติมาเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่ก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะจะดีใจเสียใจไปทำไมทั้งสองทะเลาะกันมากเพราะเรื่องการมานานที่พ่อชอบแต่แม่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบก็ต้องสูญเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเลยเท่านั้นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชักชวนท่านให้ออกจากพวกคนพาลแล้วก็ไปกราบท่านที่เท้า

อาบเช้าเสร็จแล้วก็ชวนท่านเข้าวัดเหมือนท่านชวนลูกเข้าวัดตอนลูกยังเป็นเด็กซึ่งจะทำให้อยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรแล้วก็ชักชวนให้ท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมสิปนาวัดเพื่อสร้างทางสวรรค์ให้กับตัวท่านเองในบั้นปลายของชีวิตลูกก็ต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจเย็นอย่างนี้เลยจะกราบท่านบ่อยๆพูดบ่อยๆดูเวลาและอารมณ์จังหวะดีๆหลานทั้งสองลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะมีบุญครบบัณฑิตมาในอดีตและได้อธิษฐานจิตมาทำบุญในพุทธศาสนาว่าอดีตสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำอย่างสม่ำเสมอมาหลายชาติแล้วจ้าโลกและผู้ใหญ่ท่านนั้นในอดีตเคยเกี่ยวข้องกันมาโดยเป็นลุงกับหลานเรื่องมีอยู่ว่าพุทธันดรที่แล้วตัวท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ระดับเสนาบดีที่รับราชการมาตั้งแต่พระราชบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยตัวลูกในชาตินั้นได้เป็นหลานชายท่านแต่อยู่อีกเมืองหนึ่งต่อมาเมื่อพระราชาออกบวชแล้วลุงก็ได้สั่งให้ลูกหลานวงวานในตระกูลให้ตามไปรับใช้อุปถัมภ์พระราชาและผู้ที่ออกบวชตามทั้งหมดตัวลูกเองก็ได้มีจิตศรัทธาบวชช่วงสั้นกับหมู่คณะเพราะความห่วงใยในน้องๆสาวๆอ้อๆซึ่งเป็นในสังกัดเดิมก่อนลูกมาบวชนั้นอยู่จึงต่อมาลูกจึงต้องลาสิกขาออกไปดูแลด้วยห่วงใยเธอแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ผู้มีบุญในเมืองของตนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหตุนี้แหละลูกจึงมาเป็นผู้หญิงส่วนท่านก็ได้เป็นกองเสบียงสนับสนุนหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าโดยทำอย่างเต็มกำลังและมีผลการปฏิบัติทำพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าหมอดูบอกว่าลูกต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลานั้นไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นคนแอคทีฟอยู่นิ่งๆมาคอยจะเป็นอย่าว่าแต่สองอย่างตามที่หมอดูบอกเลยจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดในสมองมีแต่เรื่องงานเยอะแยะแต่ว่ามีแค่สองมือไม่รู้จะทำยังไงแอคทีฟไฮเปอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปได้ทรัพย์มาแล้วเพื่อทำตอนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจ้าเอาทรัพย์มาทำบุญการที่เราพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญก็ไม่ต่างกับการทำงานตามปกติขอเพียงแต่ทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตเท่านั้นจ้ะชาตินี้ลูกได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อลูกเข้าวัดก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางเรื่องการทำบุญเลยเพราะในอดีตลูกมีบุญในการชวนคนทำความดีมามากทั้งทานศีลภาวนาอีกทั้งได้อธิษฐานจิตให้ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่นั้นมาบุญส่งผลยังทำให้ลูกได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยและเข้าวัดได้สะดวกจ้าแต่การมาพูดพรหมจรรย์ในชาตินี้ก็เนื่องมาจากพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็มีแฟนอ้อๆไว้เยอะแต่ว่ามาเบื่อหน่ายตอนแก่ตอนที่ลูกทำอะไรไม่ได้แล้วจึงคิดออกว่าชาติต่อไปไม่เอาละเรื่องเหล่านี้ขอประพฤติพรหมจรรย์ดีกว่าแต่ว่าก็อย่าประมาทเพราะลูกอายุยังไม่มากและก็ไม่กิเลสดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้าเหตุการณ์ของการเข้าวัดของลูกไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการไปทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมหรืออะไรเพราะแต่ละชาติก็มีเหตุการณ์แตกต่างกันไปในการเข้าวัดบางชาติก็คล้ายกันบางชาติก็ไม่เหมือนกันพอดีในชาตินี้ลูกมาเป็นนักข่าวในช่วงจังหวะวัดถูกทำให้เข้าใจผิดก็เลยมาทำหน้าที่แต่ว่าลูกนะมีบุญมีปัญญาและบุญเก่าที่เคยทำมากับหมู่คณะจึงเข้าใจได้ง่ายกว่าคนอื่นเท่านั้นแหละจ้ะก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะจิตลูกเป็นกุศลจึงมีกุศลนิมิตให้ได้เห็นมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งมีเชื้อสายบุญเคยสร้างกับท่านและหมู่คณะมาจ้า

ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นกองเสบียงและทำหน้าที่เผยแผ่ชักชวนคนให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกับฤาษีบริวงศ์บุญวิเศษได้จ้าลูกก็มาจากที่สว่างสว่างมากๆลูกไปฝันจะเป็นโฆษกของกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะนั้นลูกก็มีบุญที่พอจะทำได้ดีแต่อย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆต้องอดทนและมีศิลปะในการแก้ข่าวไม่ถูกต้องนั้นจ้าเพื่อที่ทำงานกับลูกสองแห่งนั้นมีจำนวนมากที่มีสายบุญกับหมู่คณะจ้าแต่ลูกก็ตั้งใจเย็นๆใช้ศิลปะในการชักชวนคนเหล่านั้นมาทำความดีซึ่งลูกก็มีอัธยาศัยและมีบารมีทางด้านนี้ติดข้ามชาติมาอยู่แล้วจ้าลูกทำได้ถ้าลูกได้ทำจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: เราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะ

0: นั่งสบายๆกันนะจ๊ะก่อนอื่นก็ขอเจริญพรท่านผู้มีบุญยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ปกติเวลาที่มาเล่าธรรมะตรงนี้ให้ฟังก็มักจะ

เอาเรื่องที่เป็นหัวข้อธรรมหรือว่าเป็นหลักธรรมเป็นหลักนะแต่วันนี้อาจจะพิเศษสำหรับหลวงพี่นิดหนึ่งนะก็เลยเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หลักธรรมนะสำหรับวันนี้เพราะว่าอีกสัปดาห์เดียวนะเราก็กำลังจะเข้าพรรษากันอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งของการสร้างบารมีในแบบพระนะก็จะเริ่มต้นที่เข้าพรรษานะซึ่งปีนี้ที่บอกว่าเป็นโอกาสพิเศษของตัวเองก็เพราะว่าปีนี้เป็นพรรษาที่30ของการบวชพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายของหลวงพี่ด้วยนะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่40ของการเข้าวัดพระธรรมกายนะซึ่งนั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่ามีท่านไหนมาก่อนหลวงพี่ไหมถ้านั่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครยกนะก็แสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องแล้วกันนะในแวดวงของการเป็นนักสร้างบารมีนะก็ถือโอกาสตรงนี้นะสำหรับโอกาสพิเศษของตัวเองนะว่าเป็นปีที่40ของการรู้จักแล้วก็เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นปีที่30ของการบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็เลยนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะก็จะเอาเรื่อง40ปีของชีวิตที่มีความผูกพันกับวัดพระธรรมกายมาเล่าสู่กันฟังแบบโดยย่อนะซึ่ง40ปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็ค่อนชีวิตนะค่อนชีวิตที่ได้รู้จักวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับตัวเองมากๆนะที่สุดเลยในชีวิตเพราะว่า40ปีนี้ทำให้เป็น40ปีที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองไปอย่างมากมายมหาศาลถ้าหากว่าไม่มี40ปีในช่วงที่รู้จักกับวัดมาเนี่ยป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือทำอะไรนะก็เลยคิดว่าก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวให้กับนักสร้างบารมีโดยเฉพาะท่านที่จะมาในภายหลังนะซึ่งแน่นอนนะตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยหลวงพี่เข้าวัดตอนอายุ16ปีตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งแน่นอนตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้จักพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับพวกเราทุกคนส่วนใหญ่นะที่อยู่ในประเทศไทยก็คือโดยมากเราก็ทำบุญตามประเพณีซึ่งก็คือทำตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายความว่าเราเกิดอยู่ในครอบครัวแบบไหนเราก็มักจะนับถือศาสนานั้นๆใช่ไหมฮะตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามาก็โดยมากก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีการตั้งคำถามอะไรเพียงแค่ว่าคนในครอบครัวเรานับถือศาสนานั้นเราก็นับถือกันไปแล้วความเป็นพุทธของเราก็เลยเป็นพุทธแบบที่ตามๆกันมาโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ไปรู้หรือไปเห็นคุณค่าอะไรของพระพุทธศาสนามากมายถามว่าตั้งแต่เด็กๆไหว้พระมาเนี่ยเพราะอะไรคำตอบง่ายๆก็เพราะว่าท่านเป็นพระเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ไหว้พระพอเราเห็นพระมาเราก็กราบเราก็ไหว้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเออจริงๆแล้วท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรดีในระดับที่เราจะต้องก้มลงกราบหรือว่าจะต้องไหว้ท่านทำไมต้องไหว้เนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบอะไรอยู่ในใจเพียงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำตามๆกันมาในครอบครัวเราเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำราในหนังสือถามว่าท่านดีไหมเราก็ว่าท่านดีนะก็คือรู้ว่าท่านสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็หลายๆคนบางทีก็มักจะใช้คำว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีความจริงสอนไม่เหมือนนะเพราะถ้าเหมือนมันก็คงมีจุดหมายปลายทางไปในทางเดียวกันแต่ว่าพุทธศาสนานี่มีอะไรที่แตกต่างอยู่เยอะทีเดียวแต่ถ้าถามว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราบ้างในตอนที่เรายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยคำตอบก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับเรื่องนั้นตรงนั้นเยอะถามว่าทำไมต้องไปวัดทำไมต้องมีกิจกรรมโน่นนี่ในวัด

เราต้องทำบุญทำไปเพื่ออะไรคำตอบมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรก็รู้เพียงแค่ว่าทำไปแล้วปู่ย่าตายายก็บอกว่ามันก็จะได้บุญแล้วก็จะได้ไม่ต้องตกนรกแล้วก็ตายไปก็อาจจะได้ไปสวรรค์ซึ่งมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เคยตั้งคำถามแต่ว่าลึกๆก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะรู้เผินๆในลักษณะแบบนี้เป้าหมายของความเป็นชาวพุทธคืออะไรเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเห็นก็สอนว่าให้อธิษฐานตั้งแต่เด็กๆว่านิพพานปัจจโยโหตุเวลาที่เราทำบุญเราก็ไม่รู้อีกว่าพระนิพพานคืออะไรหรือว่าเป็นยังไงก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าเราไปถึงที่ตรงนั้นแล้วหรือว่าไปนิพพานได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตัวของเราแต่ถ้าถามว่าเราจะไปยังไงทำยังไงบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบก็ได้แต่อธิษฐานตามๆกันไปสรุปว่าความจริงแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงวัยรุ่นก่อนที่จะมาเจอวัดเนี่ยก็เป็นชาวพุทธตามครอบครัวตามทะเบียนบ้านไม่ได้มีความเข้าใจจริงแต่ว่าเราก็รู้ว่าดีเราก็ทำตามที่ผู้ใหญ่เขาแนะนำซึ่งจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะของหลวงพี่เหมือนกันที่อย่างน้อยก็ทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกับพระพุทธศาสนาเช่นไปทำบุญไปตักบาตรแล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันกับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีอย่างมากที่เราได้เกิดในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เลยทำให้เราได้สั่งสมบุญมาแบบที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคนอื่นๆโดยเฉพาะที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าที่อยู่ตามที่ต่างๆในโลกหลวงพี่ว่าก็คงน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยในตอนที่เรายังไม่ได้ไปเอาใจใส่มากนักเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวพันกับตัวเราเท่าไหร่นะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็อยู่ส่วนเราพระพุทธศาสนาก็อยู่ส่วนพระพุทธศาสนาพระท่านก็อยู่ของท่านไปเราก็อยู่ของเราไปก็ต่างคนต่างอยู่ทีนี้คนเราเนี่ยมันจะไปเอาใจใส่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยในตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นที่คนจะเริ่มจริงจังนะหรือว่าจะเริ่มเอาพระพุทธศาสนามาใช้งานจะเริ่มตรงที่เราต้องเห็นความทุกข์ก่อนเริ่มต้นที่เราต้องเห็นความทุกข์หลังจากนั้นก็จะพยายามพาตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์นี้เพื่อที่จะไปสู่จุดที่เราจะไม่มีความทุกข์เลยซึ่งก็คือพระนิพพานถามว่าจุดตั้งต้นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากที่ตรงไหนคำตอบคือมันเริ่มตรงที่การฟังธรรมอันนี้เราว่าโดยตำรานะก็คือคนเราจะรู้เรื่องรู้ราวได้อะเช่นชีวิตเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเป้าหมายชีวิตคืออะไรพระพุทธศาสนาจะมีคำตอบอะไรให้เราอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นที่การฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วสิ่งที่ตามมาคือความศรัทธาอันนี้เป็นแพทเทิร์นหลักเลยซึ่งถามว่าในก่อนหน้าที่จะมารู้จักพระธรรมกายเนี่ยหลวงพี่เคยฟังธรรมไหมคำตอบคือก็เคยฟังนะแต่มันก็ฟังแบบผ่านๆคือไม่ได้มากมายนักฟังน้อยนะฮะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำไปเวลาพระท่านอธิบายเวลาท่านเทศให้ฟังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะมีสับแสงอะไรทางพุทธศาสนาที่อาจจะยากเกินความเข้าใจของเราแล้วก็เลยทำให้เราไม่เกิดแรงบันดาลใจขนาดที่จะเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหลักให้กับชีวิตของตัวเราจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอวัดมารู้จักวัดเนี่ยตอนนั้นแหละถึงเริ่มเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาจริงๆเริ่มรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจละคือเริ่มเห็นแผนผังของชีวิตว่าตัวของเราเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนถึงตอนนี้แหละพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกที่อยากจะไปนิพพานจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างจริงจังเรียกว่าตอนที่มารู้จักวัดนั้นเนี่ยทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของชีวิตของเราเรียกว่าชีวิตณตอนที่รู้จักวัดเนี่ยมันเริ่มเป็นชีวิตจริงๆละคือไอ้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่าไปเรียกมันว่าชีวิตเลยเพราะว่ามันก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเขาให้เรียนหนังสือ

็เรียนเขาให้ทำนั่นก็ทำนี่ก็ทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรแต่พอเริ่มมารู้จักวัดคราวนี้ชีวิตมันเริ่มเป็นชีวิตละคือมันเริ่มที่จะไม่สเปะสปะความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามันเกิดขึ้นศรัทธาของหลวงพี่เนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ยหลวงพี่มองกลับไปแล้วเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามีอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือการที่ได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขไม่รู้คนในยุคนี้มีโอกาสได้ย้อนกลับไปอ่านบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนั้นหนังสือเดินไปสู่ความสุขเป็นหนังสือที่วัดพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็แจกแล้วก็เนื่องจากพี่สาวเป็นคนมาวัดก่อนก็เอาหนังสือเล่มนี้กลับมาที่บ้านหลวงพี่ก็มีโอกาสได้อ่านแล้วก็เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่กับการที่ท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวคำว่าพระธรรมกายตอนนั้นเนี่ยเป็นคำที่ใหม่สำหรับตัวเราแต่ก็แปลกที่รู้สึกเหมือนกับอินหน่อยๆนะคือมีความรู้สึกชอบรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าคืออะไรอย่างไรแต่ว่าชอบที่หลวงปู่ท่านไปค้นพบพระธรรมกายขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจนะตอนนั้นบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็สนใจแล้วเราก็อยากจะมาวัดจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานนะก็มีโอกาสได้มาที่วัดก็มากันทั้งครอบครัวนี่แหละแล้วก็มาได้เจอสิ่งที่สำคัญมากๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือการได้เห็นต้นแบบซึ่งตอนนั้นความจริงวันแรกที่มาถึงที่วัดเนี่ยเจอทั้งสามองค์เลยนะเจอหลวงพ่อธรรมชโยเจอหลวงพ่อทัตตะชีโวด้วยแล้วก็เจอคุณยายอาจารย์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแต่การได้เห็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายซึ่งท่านเป็นบุคคลที่เป็นตัวเป็นๆที่อยู่ในหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่เราอ่านอยู่การที่เราได้มาเห็นหลวงพ่อกับคุณยายในวันนั้นเนี่ยหลวงพี่ว่านี่คือสิ่งที่ดึงดูดหลวงพี่ที่สุดเลยนะมากกว่าการได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขอีกคือการได้เห็นหลวงพ่อแล้วก็คุณยายซึ่งแน่นอนก็อาจจะรวมกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนคล้ายๆกับหลายๆคนที่เคยพูดให้ฟังเช่นว่าถ้ามองหยาบๆก็คือเวลาเข้ามาที่วัดนี้แล้วสิ่งที่เราจะพบก็คือความสะอาดบางคนอาจจะประทับใจเรื่องความสะอาดบางคนอาจจะประทับใจที่อาคารสถานที่ที่ดูแล้วสบายตาสบายใจความสงบร่มรื่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็กิริยามารยาทของชาววัดที่เราเจอแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีกับวัดพระธรรมกายแต่ว่าในความรู้สึกของหลวงพี่กลับเป็นเรื่องของการที่ได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยกับคุณยายมากที่สุดนะซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ความรู้สึกว่านี่แหละคือวัดที่เราต้องการเราอยากจะเจอวัดแบบนี้มายาวนานมากเลยความจริงมันก็ไม่ได้หวยหามากเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆที่ว่าจริงๆเราอยากเจอแบบเนี้ยเราอยากเจอวัดแบบเนี้ยเราอยากเจอบุคคลแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นความอยากลึกๆที่มันเหมือนความฝันที่เราไม่รู้จะไปไขว่คว้าที่ไหนคือเอาเข้าจริงๆก็คือเราก็ไม่คิดน่ะว่ามันจะมีแบบนี้อยู่จริงๆแต่แล้วมันก็มีไม่คิดว่าจะมีบุคคลอย่างหลวงพ่อธรรมะแล้วก็คุณยายจริงๆบนโลกใบนี้แต่ก็มีซึ่งพอเราได้มาเจอทั้งสองท่านซึ่งมันก็บอกไม่ถูกนะว่าทำไมความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าหยาบๆก็คืออาจจะเห็นตั้งแต่ศีลาจารวัดเห็นอากัปกิริยาผิวพรรณวรรณะคือทุกอย่างที่มันเป็นตัวท่านน่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆซึ่งพอมาเจอทั้งสองท่านนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอหลวงปู่เลยก็ตามแต่ว่าแค่เจอสององค์นี้ก็น่าจะเหลือเฟือที่จะการันตีความเป็นหลวงปู่ในตัวเสร็จสรรพแล้วว่าหลวงปู่ท่านจะเลิศขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมาวัดครั้งแรกเลยเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตอบตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าวัดนี้คือวัดที่ฉันจะมาทำบุญตลอดชีวิตแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็คุณยายเนี่ยคือบุคคลที่ฉันอยากจะตามท่านไปตลอดชีวิตความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น

เราก็ไม่ได้ไปนะเราก็เลือกที่จะขับรถมาที่วัดพระธรรมกายซึ่งความจริงหลวงพี่ว่ามันก็คงจะเหมือนกับหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายบางคนอาจจะอยู่สงขลาบางคนอาจจะอยู่อุบลหนองคายอะไรเงี้ยคืออยู่ไกลๆกว่าบ้านหลวงพี่แต่ก็ยังมาที่นี่แล้วถามว่าไอ้วัดแถวๆบ้านเยอะแยะทำไมไม่รู้จักไปกันอะไรเงี้ยมันก็ไปเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่ประจำที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาตั้งแต่นั้นก็เลยมีโอกาสได้มาที่วัดอยู่ตลอดเลยนะฮะแล้วก็เลือกที่นี่เป็นที่ปักหลักว่านี่แหละคือวัดของเรานี่แหละคือที่ทำบุญของเราหลวงพ่อและคุณยายนี่แหละคือบุคคลที่เราจะตามท่านไปแต่ทีนี้เนี่ยรากฐานสำคัญของการเข้าวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การได้มาเจอหลวงพ่อและก็คุณยายแต่รากฐานสำคัญที่หลวงพี่ว่ามันสำคัญกับตัวหลวงพี่เองมากจนกระทั่งมาถึงบัดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของบทฝึกคือลำพังคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังเช่นหลวงพ่อทัตตาฉันอาจจะเทศตอนบ่ายในเรื่องมงคลชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยหรือการได้มาเจอหลวงพ่อธรรมะแล้วมาเจอคุณยายก็ตามเนี่ยความจริงแล้วมันยังไม่ได้พอหรอกคือมันยังไม่พอสำหรับที่จะทำให้เราอยากจะทุ่มเททำความดีจริงๆจังๆอย่างเต็มที่ไปจนตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไปได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่จริงๆแต่ว่ามันมาได้ตอนที่ได้รับบทฝึกสำคัญจากที่วัดนี่แหละซึ่งทำให้ตัวของพี่เองค่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นมาในเส้นทางธรรมบทฝึกความจริงก็เป็นสโลแกนของวัดเรานี่เองนะก็คืออะไรฮะก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีสโลแกนนี้ไม่ได้มีเอาไว้โชว์แต่มีเอาไว้ทำให้เป็นจริงว่ากันโดยย่อก็คืออย่างเช่นสร้างวัดก็คือให้เป็นที่รองรับของการสร้างบารมีของทุกคนเลยเช่นต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบสงบเงียบเราจะเห็นโบสถ์เห็นอาคารสถานที่อะไรแล้วก็รู้สึกใจเราถูกยกขึ้นมาให้สูงที่นี้ก็เลยเป็นที่ที่ทุกคนก็อยากจะมาเพื่อที่มาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองสร้างพระให้เป็นพระก็คืออันนี้มารู้ตอนที่เราบวชแล้วนะก็อาศัยหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเราฝึกจริงจังเราฝึกจริงจังมากศีลก็เอาจริงจริงจังๆไปจนกระทั่งถึงเรื่องของกิริยามารยาทการนุ่งการห่มการลุกการเดินการยืนการเหินจะกราบจะไหว้จะพูดจาจะปฏิสันถานจะอะไรสารพัดเลยล้วนแล้วแต่ต้องฝึกทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราเลยเป็นวัดที่ความจริงก็อยากจะชมวัดตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นพระเป็นวัดที่มีพระที่มีความเรียบร้อยนะดูดีมีมารยาทนะส่วนสมาธิก็นั่งกันจริงๆจังๆนั่งกันชนิดแบบเอาเป็นเอาตายคือหมายความว่าเราไม่ใช่สักแต่ว่านั่งไม่ใช่แบบ5นาที10นาทีเลิกอะไรแบบเนี้ยแต่เรานั่งกันทุกวันนั่งกันวันละหลายๆชั่วโมงคือฝึกกันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือบทฝึกของพระที่ทำให้พระวัดพระธรรมกายเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้จะไปบรรลุธรรมอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความเป็นพระแท้อยู่ในตัวที่จะให้ญาติโยมสาธุชนเข้ามาสร้างบุญบารมีแล้วก็มาแสวงบุญในสงฆ์ของเราเนี่ยก็คือของพระในวัดนี้ได้ส่วนในตอนนั้นของหลวงพี่ที่ได้บทฝึกก็คือตรงสร้างคนให้เป็นคนดีนี่แหละนะซึ่งตรงนั้นถามว่าบทฝึกที่ได้คืออะไรบ้างก็ที่จริงหลวงพี่ว่าหลวงพ่อท่านก็ปลูกฝังเรื่องตรงนี้มายาวนานมากนะก็คือเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเราก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างจริงจังโดยหลวงพ่อท่านจะเป็นผู้ที่ทำให้เราดูแล้วท่านเป็นคนหาโอกาสด้วยให้เราทำคือไม่ใช่สอนเราแล้วเนี่ยว่าเอาไปทำทานนะเอาไปรักษาศีลเอานั่งสมาธิแล้วปล่อยเราตามยถากรรมท่านไม่ใช่บุคคลแบบนั้นแต่ท่านสอนแล้วเนี่ยท่านพยายามฝึกจนกระทั่งเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จนกระทั่งเป็นนิสัยของเราแน่นอนว่าบทฝึกเหล่านี้ก็รวมไปถึงวัฒนธรรมของคุณยายด้วยเช่นการทำความสะอาดการล้างห้องน้ำที่เราเรียกว่าขัดวิมานในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าการจัดรองเท้าในสมัยโน้นเนี่ยนะฮะการเช็ดเสื่อการเก็บงานหลังจากที่ เสร็จพิธีภาคบ่ายเนี่ยก็ทุกคนก็จะช่วยกันละกระจัดกระจายกันไปล้างห้องน้ำบ้างเช็ดเสื่อบ้างกวาดนู่นกวาดนี่เช็ดถูอะไรว่ากันไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบทฝึกที่ทำให้เราได้ค่อยๆพัฒนาคุณความดีในตัวของเราซึ่งแน่นอนว่ามาฝึกนานเข้ามา

็เห็นอานิสงส์ซึ่งตรงกับคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคยท่องกันอยู่เรื่อยๆก็คือคำว่าสันทิฏฐิโกที่แปลว่าเราจะเห็นเองก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้ธรรมรสมันไม่รู้เรื่องมันจะไม่เข้าใจแต่พอทำเมื่อไหร่เราจึงจะเห็นสิ่งนั้นเราจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นพอได้อย่างนี้ก็เลยทำให้อยากฝึกตัวแล้วก็อยากพัฒนาตัวมากขึ้นมีความจริงจังกับชีวิตมากขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยเหมือนพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้และที่อยู่กันทั่วโลกที่ถูกฝึกมาก็อย่างเช่นการทำทานเนี่ยหลวงพ่อสอนและหลวงพ่อกระตุ้นและหลวงพ่อพยายามหาโอกาสให้เราทำเนี่ยก็คือให้ทำจริงๆด้วยนะคนข้างนอกเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาวัดพระธรรมกายเวลาทำบุญทำไมทำกันเยอะจังเลยนะไปรวยมาจากไหนหรออะไรเงี้ยโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้าบุญหรือเปล่าซึ่งบางทีมันก็ตอบเขายากเหมือนกันนะว่าทำไมเราทำแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของการทำทานเนี่ยอย่างสมัยตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เคยถูกฝึกมาในลักษณะแบบนี้คือหลวงพ่อท่านก็ง่ายๆท่านก็เริ่มตั้งแต่ก็ลองตั้งเป้าก่อนลูกเมื่อก่อนนี้จำได้ว่ากองประมาณ 1,000 บาทนะกฐินพระป่าอะไรพวกเนี้ยแล้วท่านก็สอนนะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมฮะเราไม่ได้มีเงินเนี่ยท่านก็บอกเรามีปากเนี่ยเราก็ไปชวนสิคือท่านก็ไม่ได้ปล่อยเราตามยถากรรมท่านพยายามให้เราทำให้ได้ซึ่งถามว่ามันลำบากเกินตัวไหมมันไม่ได้ลำบากฮะก็คือเราก็ไปบอกคนนั้นได้5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมกันมามันก็ได้เยอะนะซึ่งมันก็ถูกฝึกอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับเรื่องของการที่เรารักษาศีลด้วยแล้วนั่งสมาธิด้วยมันเลยทำให้เราไม่ค่อยอยากจะไปไหนเรามีความสุขกับการอยู่เงียบๆเราอยากอยู่นิ่งๆชอบอยู่บ้านไม่ชอบเที่ยวเตร่เฮฮาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มันเลยทำให้เรามีเงินเราก็มีเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ไหนเราไม่ได้เอาไปเที่ยวเตร่ที่ไหนมันก็เลยมีเงินเยอะแล้วเราก็ใช้ไม่มากก็เลยมีเงินมาทำบุญมากไปจนกระทั่งถึงทำงานมันก็มีเงินมากขึ้นก็ทำบุญได้มากขึ้นแล้วพอทำมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบและเราไม่ได้เสียดายและเรามีความสุขที่เราได้ทำนี่คือเรื่องของการทำทานที่เราถูกฝึกมาจนกระทั่งอย่างปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะใหญ่โตมากกว่าในสมัยของหลวงพี่เยอะอย่างเช่นเรื่องของการตักบาตรพระ10,000 รูป 20,000 รูป 30,000 รูปอะไรลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อท่านสรรหากิจกรรมที่จะฝึกให้ลูกๆของท่านรักในการให้ทานเพราะว่าการทำทานเป็นจุดเริ่มต้นของบารมีทั้ง10และก็เป็นบุญกิริยาวัตถุตัวแรกที่ไม่มีไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยนี่คือการฝึกแบบจริงๆจังๆไม่ใช่แบบประเภทที่สอนแล้วก็ปล่อยเราทำเราเองตามยถากรรมศีลก็เหมือนกันนะมาวัดนี้แปลกฮะเราจะอยากรักษาศีลเองตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะชอบขยับจากศีล5ขึ้นไปเป็นศีล8ไม่ใช่วันนี้รักษาศีล5แล้วก็พรุ่งนี้ขอไม่มีได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะมีแต่อยากจะขยับขึ้นไม่มีขยับลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามาวัดเนี่ยแล้วเราเป็นคนไม่มีศีลแล้วเรามาวัดเนี่ยมันอายนะมันอายเพื่อนนักสร้างบารมีและที่สำคัญคืออายหลวงพ่อแล้วก็อายคุณยายถ้าท่านรู้ว่าเราไม่มีศีลอย่างน้อยก็คือศีล5เนี่ยคนมาในวัดเนี่ยบางทีถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยวัดอื่นๆเขาอาจจะสูบแบบจงแจ้งนะแต่วัดนี้ก็ต้องแอบๆนะถ้าเขาอยากจะสูบนะคือมันก็เป็นบรรยากาศอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามาตรงนี้แล้วต้องมีศีลถ้าคุณไม่มีศีลคุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่ค่อยอาถรรพ์นะมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนสมาธิอันนี้ก็อย่างที่เรารู้ก็คือนั่งกันจริงๆจังๆแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นการนั่งแบบอยากจะนั่งให้ได้อย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายท่านเป็นเรารักแล้วก็ขยันที่จะนั่งเองเลยมีความรู้สึกอยากจะไปนิพพานซึ่งปกติเนี่ยคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยแล้วถ้าถามว่าอยากไปนิพพานมั้ยเนี่ยเค้าอาจจะบอกไกลตัวแต่ว่าความรู้สึกของเราตอนที่เรามาวัดเราก็จะรู้สึกว่านิพพานไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่ว่าเราต้องเพียรพยายามให้พอแล้วก็ทำให้ถูกวิธีซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงประสบการณ์ภายในความรู้สึกมั่นใจตรงนี้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นบทฝึกที่หลวงพี่ได้ตั้งแต่เข้าวัดมาก็คือเรื่องของการทำทานการรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิมันก็หล่อหลอมจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความคิดซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตก็คือความคิดที่ว่าชีวิตนี้มันมีทางเลือก

ซึ่งไอ้คำว่าเลือกตรงนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่ามันมีทางเลือกอยู่สองช้อยคือโลกหรือธรรมปกติเส้นทางธรรมเนี่ยไม่ใช่เส้นทางหลักเลยสำหรับความคิดของตัวเองเราก็คิดเหมือนคนอื่นๆที่ว่าเราเรียนหนังสือมาเราจบแล้วเราก็คงออกไปทำงานหรือบางทีเราอาจจะมีครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นพระก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะมาเป็นอะไรที่แบบเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันหรือแบบเราอยากจะเป็นพระหรืออะไรเรามันก็ไม่เคยคิดแบบนี้แต่การถูกฝึกในวัดพระธรรมกายโดยวิธีที่หลวงพ่อท่านใช้มาก็ทำให้วันหนึ่งก็เกิดความรู้สึกแบบนี้หลวงพี่จำไม่ได้ว่ามีความรู้สึกแบบนี้ตรงไหนตอนไหนเนี่ยแต่รู้สึกมันมีทางเลือกคือเราจะไปทำงานเหมือนชาวโลกดีเอ๊ะหรือว่าเราอยากจะออกบวชดีซึ่งการมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายท่านเป็นเหมือนฮีโร่ในใจของเราท่านเป็นไอดอลของเราท่านเป็นต้นบุญแล้วก็เป็นต้นแบบของเราที่ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตแบบที่ท่านเป็นนี่แหละนี่แหละคือความถูกต้องแท้จริงของความเป็นมนุษย์มันเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่เราควรจะเดินตามตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานจริงๆไม่ใช่แบบการจะไปมีครอบครัวแบบทางโลกแต่ว่าเรามองไปไกลกว่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลกนะฮะคือตั้งแต่หลวงพี่สังเกตมาเนี่ยคือวัดเนี่ยในวัดพระธรรมกายเนี่ยแล้วยิ่งเรารู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยสามท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลที่พูดชวนเราไปนิพพานตลอดเลยเหมือนที่เราท่องในโรงเรียนอนุบาลที่หลวงพ่อถามอยู่เรื่อยๆในตอนนั้นว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราก็จะตอบว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งคือท่านจะชวนเราอยู่เรื่อยๆให้ไปนิพพานคือเรียกง่ายๆว่าคำว่านิพพานปกติเราก็เจอพระมาเยอะแต่ต้องไม่เคยพูดให้เราฟังนะว่าโยมต้องไปนิพพานอะไรเงี้ยท่านก็ไม่เคยพูดไม่เคยกระตุ้นเรามีแต่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำพระนิพพานให้แจ้งจริงๆเราอยากไปนิพพานจริงๆแล้วท่านก็ไม่ใช่พูดเฉยๆแต่ท่านสอนวิธีให้ด้วยที่อื่นอันนี้ขออภัยนะอาจจะพลาดเพียงนิดนึงคือที่อื่นๆหลวงพี่ก็ไม่เคยเห็นก็มีชวนแบบนี้นะแล้วก็พระที่เราเจอมาก็เยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเคยปฏิบัติอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าท่านกำลังจะไปนิพพานของท่านอะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่เคยเห็นนะก็มาเห็นที่จริงจังจริงๆก็คือที่วัดนะโดยเฉพาะเรื่องคำสอนเรื่องของธรรมกายเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยยิ่งทำให้เราเข้าใจคำสอนในพระไตรปิฎกมากมีความรู้สึกว่าเวลาหลวงพี่ไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีมันก็เป็นข้อสงสัยอะไรเยอะนะแต่พออาศัยเรื่องธรรมกายที่หลวงปู่ท่านเข้าถึงมาอธิบายเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากเลยนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันเลยนะมันเลยทำให้เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนธรรมะเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้สอนยากท่านสอนตรงไปตรงมามากเลยเพียงแต่ว่าคนในยุคหลังที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เลยบางทีก็อธิบายเรื่องที่ง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากไปก็มีมันเลยทำให้ผู้ศาสนาบางทีก็เหมือนกับเป็นเรื่องอะไรที่เกินตัวแต่ว่าด้วยคำสอนของหลวงปู่เนี่ยเลยทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลวงปู่เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ท่านมีความชัดเจนฉะฉานสังเกตดูนะฮะหลวงพี่ก็จะชอบมากเลยคำนี้เวลาที่หลวงพ่อธรรมะท่านเล่าให้ฟังเช่นเวลาที่หลวงปู่ท่านยืนยันเรื่องทางไปสู่นิพพานว่าต้องเริ่มที่การหยุดนิ่งการเข้าถึงปฐมมรรคภายในแล้วก็เข้ากลางไปในปฐมมรรคไปถึงดวงธรรมต่างๆกายภายในต่างๆจนกระทั่งไปถึงพระธรรมกายอรหัตผลเนี่ยแล้วก็ยังสามารถไปสู่นิพพานได้เนี่ยหลวงปู่ท่านมักจะยืนยันคำนี้ท่านจะบอกชัดๆว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นพระองค์ไหนที่จะชัดเจนแล้วก็ฉะฉานขนาดนี้นะในการที่จะบอกว่าทางไปพระนิพพานคืออะไรนี่คือสิ่งที่หลวงปู่เป็นเอาเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆลงมาอีกหน่อยเอาอย่างเช่นเรื่องของนรกสวรรค์ก็ได้นะคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้ายืนยันกันนะว่านรกสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่าหลวงพี่เคยได้ยินนะพระที่ท่านเป็นไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดานะเอาเป็นพระที่แบบระดับความรู้ในพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยที่เราว่าท่านเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นปราชญ์อะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเนี่ยเวลามีคนถามว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าเนี่ย
ได้ยินท่านบอกว่าพระไตรปิฎกบอกว่ามีคือคำว่าพระไตรปิฎกบอกว่ามีเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินนะว่าจริงๆแล้วมีหรือเปล่าก็ยกไปที่พระไตรปิฎกนั่นเลยทั้งที่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนมากๆว่านรกนั้นมีจริงสวรรค์นั้นมีจริงความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นๆนะนิพพานสิกลับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าแต่ว่าถ้าถามท่านใหม่ว่าเอ๊ะนิพพานมีจริงไหมอะไรเงี้ยท่านก็คงจะบอกว่ามีจริงเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีจริงท่านก็คงไม่มาบวชกันใช่ไหมฮะแต่แปลกก็นิพพานเป็นเรื่องที่ไกลมากสำหรับใครคนใดคนหนึ่งที่จะไปถึงได้เนี่ยกลับเชื่อว่ามีแต่นรกสวรรค์ที่มันอยู่ใกล้ๆมากพุทธเจ้าก็ตัดบ่อยมากแล้วกลับรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างคุณยายเวลาที่ท่านตอบหลวงพ่ออัตตะเนาะซึ่งจริงๆก็เป็นความสงสัยของคนหลายๆคนว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่ออัตตะท่านก็เคยถามคุณยายเหมือนกันใช่ไหมว่าเออนรกสวรรค์นี่มันมีจริงไม่ยายอะไรเงี้ยคุณยายเนี่ยท่านก็เหมือนหลวงปู่นะคือท่านก็ฉะฉานแล้วก็ชัดเจนนะคือท่านก็บอกว่ามีสิคุณมีสิคุณยายไปมาแล้วอ้าวไม่ใช่มีเฉยๆไปมาแล้วด้วยแล้วก็ท่านถามกลับว่าคุณอยากไปไหมล่ะอ่ะนี่ก็ท้าทายอีกนะคุณอยากไปไหมล่ะถ้าอยากไปเดี๋ยวยายสอนให้แล้วไปด้วยกันนี่ฮะครูบาอาจารย์ของเรามหาปูชนียาจารย์ของเราท่านเป็นแบบนี้คือความที่ท่านรู้แจ้งแล้วท่านก็เห็นจริงจึงทำให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความชัดเจนอย่างนี้ความจริงคุณยายท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเยอะนะแต่เวลาท่านพูดเนี่ยหลวงพ่อธรรมะท่านมักจะบอกว่าเวลาคุณยายพูดทุกคนต้องหยุดฟังและคำของคุณยายเนี่ยเป็นคำที่แบบเป็นที่สุดของถ้อยคำนะคือท่านพูดสั้นแต่มันชัดมากอย่างนี้คือคนที่รู้จริงแล้วมาสอนเราจริงจึงทำให้ความรู้สึกที่ว่านิพพานเป็นเรื่องที่เราสามารถไปถึงได้มันเกิดขึ้นกับตัวเองชีวิตในทางธรรมเป็นอีกช้อยส์หนึ่งในชีวิตของเราที่เราเลือกได้ไม่ใช่แค่มีแต่ในทางโลกไปทำมาหากินโดยเพราะยิ่งการที่ท่านคอยชักชวนเขี้ยวเข็นเราแล้วก็ทำให้บางทีก็หลวงพี่มีความรู้สึกว่าบางทีหลวงพ่อเองท่านห่วงเรามากกว่าเราห่วงตัวเองอีกนะนี่ความรู้สึกนะคือจะหาใครอะที่จะชวนเราไปนิพพานชวนเราสร้างบารมีแล้วยังหาทางให้เราได้ทำสิ่งนั้นด้วยได้สร้างบารมีด้วยได้ขยันที่จะพาตัวเองไปสู่นิพพานด้วยเช่นท่านชวนทำทานเนี่ยก็ต้องกระตุ้นนะสังเกตไหมฮะหลวงพ่อจะคอยกระตุ้นให้พวกเราขยันทำทานแล้วก็ชอบคิดโปรเจกต์อะไรที่จะทำให้เราได้บุญมากๆมาให้เราทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าอยู่เฉยๆท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าเราก็คงทำไม่เป็นหรือว่าเกิดมาแล้วก็คงได้บุญไม่เต็มที่อย่างที่เราควรจะได้โดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นเรื่องของสมาธิเนี่ยท่านก็ยังหาที่ปฏิบัติธรรมเตรียมเอาไว้ให้เวลาเราขี้เกียจท่านก็ยังคอยกระตุ้นคอยถามคอยเขี้ยวเข็นคอยหาโอกาสทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ลูกได้นั่งมันจะมีคนแบบนี้ที่ไหนเนี่ยเนาะแล้วก็54ปีที่ผ่านมาของการสร้างวัดความจริงหลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยจะสอนอยู่เรื่องเดียวตลอดชีวิตเนี่ยคือเรื่องหยุดกันนิ่งเราก็จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะเวลาที่เรามานั่งธรรมะในสภาตอนสมัยที่หลวงพ่อท่านมาลงนามเองเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็สอนเรื่องเดิมๆนี่แหละแต่ว่าหลากหลายแง่มุมแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะไม่น่าเชื่อว่าแค่เรื่องหยุดนิ่งนี่ท่านจะสามารถพูดมาได้50กว่าปีเนี่ยคำถามคือเราว่าคนที่พูดได้ขนาดนี้เนี่ยต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขนาดไหนถึงสอนเราแบบ50ปีเราฟังได้ไม่เบื่อแสดงว่าเรื่องหยุดนิ่งเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญชำนาญถึงที่สุดจึงพูดได้เหมือนกับท่านเห็นมะขามป้อมบนฝ่ามือเนี่ยจะพลิกซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็เห็นชัดเจนหมดใครที่พอมีปัญญาแล้วคิดตามสิ่งที่หลวงพี่พูดก็อาจจะพอเข้าใจตามได้นะแต่ว่าอย่างว่าแหละพวกเราเนี่ยธรรมชาติมันก็คือเป็นเหมือนขี้ใต้เนาะเหมือนคุณยายบอกเป็นไอ้ขี้ใต้ก็คือต้องคอยเขี่ยหน่อยนะถ้าไม่เขี่ยไฟมันก็ดับใช่ไหมเหมือนเราแหละเดี๋ยวก็อยาก

นั่งเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยหลวงพ่อท่านน่าจะเบื่อพวกเรานะน่าจะรำคาญเราคือปล่อยมันไปมันไม่นั่งกับเรื่องของมันอะไรเงี้ยท่านก็จะได้สบายแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ท่านก็ไม่ทำนะท่านก็ยังห่วงแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือตลอดพยายามจะให้เรานั่งเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแล้วว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านห่วงใยเราจริงๆไม่ได้แบบไม่ใช่แบบพูดอะไรให้เราฟังแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ท่านก็หาโอกาสให้เราทำและความจริงเนี่ยงานพวกนี้นะหลวงพี่จำได้หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่งานที่หลวงพ่อถนัดเลยนะงานสร้างวัดงานบอกบุญอะไรพวกนี้ความจริงงานที่ท่านถนัดที่สุดก็คือการหยุดนิ่งเข้าสู่ทางสายกลางภายในนี่ขนาดท่านไม่ค่อยถนัดนะท่านยังทำได้ขนาดนี้นะแล้วถ้าท่านได้ทำงานที่ท่านถนัดเนี่ยมันจะขนาดไหนเนาะความจริงบางทีนี้ถ้ามีโอกาสแล้วเราได้ปลดความกังวลอะไรของท่านให้ได้เต็มที่แล้วท่านมีโอกาสทำงานของท่านมันคงจะดีมากๆเนี่ยแต่ว่าเพราะอย่างนี้แหละเพราะเห็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาบทฝึกที่มีให้ก็เลยสุดท้ายหลวงพี่ก็เลยเลือกเส้นทางทางธรรมด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากจะเป็นพระเพราะอยากหมดกิเลสนะอยากไปที่สุดแห่งธรรมอยากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยากเป็นพระไปตลอดชีวิตเรื่องบวชตามประเพณีหรือแบบทดแทนบุญคุณโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องรองไม่ได้อยู่ในหัวเท่าไหร่คืออยากบวชจริงๆคืออยากเป็นพระอยากไปที่สุดแห่งธรรมทีนี้พอมาบวชแล้วมาถึงบวชแล้วนะจบภาคคฤหัสถ์แล้วบวชละทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยตอนพรรษาหนึ่งเลยหลวงพ่อท่านเคยให้โอวาทกับพระในรุ่นหลวงพี่ตอนอยู่พรรษาหนึ่งคือท่านบอกว่าให้มีหลวงพ่อมีธรรมะแล้วก็มีภารกิจสามสิ่งนี้อยู่ในใจซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่นะสามสิ่งนี้ถามว่าทำไมต้องมีหลวงพ่ออันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวหลวงพี่นะคือเราต้องอาศัยหลวงพ่อเป็นคนนำและเราคือคนตามก้าวตามท่านไปท่านก้าวขวาเราก็ขวาท่านซ้ายเราก็ซ้ายอย่าออกนอกทางเพราะว่าจะไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปง่ายเหมือนเราไปบางขันน่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็จึงต้องให้คนที่รู้เนี่ยพาเราไปคนที่รู้ทางเท่านั้นจึงจะพาเราไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกว่าเราจะเก่งกาจอะไรกันมาจากไหนนะปัญญาเท่าหางอึ่งแค่นี้เนี่ยเจียมตัวไว้บ้างก็น่าจะดีเพราะนั้นจึงเข้าใจคำว่าให้มีหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อมีหลวงพ่ออยู่ในใจท่านจะอย่างไรเราก็จะได้ตามท่านไปได้ตลอดเวลาคำว่ามีธรรมะอันนี้ก็แน่นอนก็คือที่สุดแห่งธรรมจะไปถึงได้ก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายก็จะต้องขยันนั่งนะอย่าขี้เกียจอย่ามีข้อแม้อย่ามีเงื่อนไขอย่ามีข้ออ้างให้กับตัวเองมากจนเกินไปนะส่วนอะไรหยาบๆก็อย่างเช่นการฝึกตัวอันนี้ก็เอาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเอามาใช้ฝึกกันอย่างจริงจังคำว่าให้มีภารกิจอยู่ในใจก็คือให้ทำสิ่งที่หลวงพ่อบอกเพราะท่านเป็นผู้รู้จักทางรู้จักวิธีการที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นบอกอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นอย่าเกินและอย่าขาดอย่าลังเลอย่าเอ๊ะอะในหลวงพ่อตรงนี้อาจจะมีคนถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะมันงมงายหรือเปล่าถ้าเกิดมีความคิดความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคือความจริงหลวงพี่ก็ว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนโง่อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็บอกยากเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงเชื่อท่านแบบนี้นะมันอธิบายยากเหมือนกันนะมันอธิบายยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมมาระดับหนึ่งฝึกตัวมาพอสมควรแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณยายท่านคิดท่านพูดท่านทำมามากเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในตัวของท่านเองด้วยตัวเราเองนี่แหละโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อใครตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยพูดกับพระรุ่นหลวงพี่ในตอนภาษาหนึ่งภาษาสองว่าอย่านึกว่ามากันได้เองนะตอนนั้นมีพระนั่งอยู่ประมาณสักเกือบร้อยรูปนะเป็นพระพรรษาหนึ่งสองเนี่ยซึ่งเป็นพระที่หลวงพ่อชวนให้ดรอปการเรียนนะดรอปจากการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็บวชต่ออีกปีนึงหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังว่าอย่านึกว่ามากันได้เองนะหลวงพ่อกับยายไปตามมาทั้งนั้นแหละประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะหมายถึงเฉพาะพวกหลวงพี่นะส่วนพวกเราอาจจะมากันได้เองก็ได้นะแต่พวกหลวงพี่ก็คงหลงทางอยู่นะก็ต้องอาศัยหลวงพ่อท่านเป็นคนตามกันมา
ซึ่งท่านก็มักจะพูดเรื่องอะไรพวกนี้

ให้ฟังสำหรับคนที่พร้อมจะฟังอีกเรื่องนึงหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านรู้จักพวกเรามากกว่าเรารู้จักตัวเองซะอีกตอนนั้นเราก็ฟังแล้วเราก็งงๆเลยว่าความรู้สึกอะไรที่คืออันนี้เป็นเรื่องที่พระพ่อพูดกับพระลูกชายนะก็ไม่สาธารณะกับคนอื่นนะเอาเฉพาะเป็นรุ่นหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราเนาะเราโชคดีจังเลยที่ได้มาอยู่ในที่ตรงนี้นะก็เลยได้บวชกับท่านนะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็จะพยายามอยู่จนกว่าจะหมดลมหายใจนะอันนี้เป็นความคิดของตัวเองนะแล้วก็คือบอกตรงว่าบางทีเห็นพระที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ท่านมรณภาพไปเนี่ยบางทีอิจฉาเหมือนกันนะคืออิจฉาที่ว่าเฮ้ยท่านบวชได้ตลอดชีวิตจริงๆท่านตายไปในเพศภาวะของความเป็นพระแต่ว่าความที่เราก็ยังไม่อยากรีบตายแบบท่านเนี่ยก็เลยแบบอย่าพึ่งเลยแต่ก็อยากเป็นแบบนั้นนะอยากเป็นแบบนั้นนะก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆที่หลวงพ่อให้โอวาทว่าให้มีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจอยู่ในใจ3สิ่งอยู่ในใจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้อยู่กับหลวงพ่อท่านมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงณวันนี้แล้วก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งอยู่มากนะแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตัวเราไปได้เยอะเราได้พัฒนาแก้ไขนิสัยใจคอคุณธรรมความดีงามอะไรในตัวก็เพิ่มพูนงอกเงยทีนี้จนมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ย40ปีของการเข้าวัดแล้วก็30ปีของการบวชก็อยากจะบอกนักสร้างบารมีรุ่นหลังๆนะซึ่งรุ่นหลังๆนี่ก็หมายถึงแถวๆนี้ด้วยเนี่ยเนาะก็คือมาหลังจากหลวงพี่อีกเนี่ยแม้จะอายุมากกว่าก็ตามเนี่ยนะก็อยากจะบอกถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวของเราเองในระหว่างที่เราสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างบารมีไปกับท่านให้ได้ตลอดรอดฟังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นมาจากหลายๆคนตลอดเส้นทางของการอยู่วัดมา40ปีเข้าวัด40ปีก็สิ่งที่เห็นแล้วทำให้คนที่อยู่ไม่สามารถจะสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรจะระวังเช่นเรื่องน้อยใจคำว่าน้อยใจจริงๆแล้วคนเหล่านี้ก็คือคนที่ใจไม่ค่อยมีพลังเนาะมันเลยเรียกว่าน้อยใจคือใจไม่ค่อยมีพลังอยู่ลำพังตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยมาประคบประงมอยู่เรื่อยๆคุณยายท่านชอบใช้คำว่าบางคนชอบให้หลวงพ่อโออันนี้เป็นคำคุณยายนะคำว่าโอก็คือให้ต้องให้หลวงพ่อคอยเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรไม่ถูกใจหรือพูดอะไรแรงไปบ้างก็น้อยใจพอน้อยใจก็ออกจากวัดไปอันนี้ก็น่าเสียดายพวกเราอย่าหัดเป็นแบบนี้นะจงเป็นบุคคลที่มีพลังใจให้เข้มแข็งเอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องรอให้หลวงพ่อมาโอแล้วหรอกความดีมันก็เป็นความดีนี่แหละแค่ท่านลงมาช่วยเราขนาดนี้ก็บุญมากอยู่แล้วนะยังจะต้องให้ท่านมาเอาอกเอาใจอะไรกันขนาดนั้นอีกก็เกินไปนะก็อย่าไปน้อยใจในครูบาอาจารย์นะกลุ่มที่สองก็อย่างเช่นพวกที่ผิดหวังฮะผิดหวังก็เพราะหวังผิดเนาะคือบางคนก็หวังว่าหลวงพ่อท่านจะเป็นอย่างนี้ท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะทำอย่างนี้ให้ถูกใจฉันตลอดเวลาท่านต้องอย่างนั้นสิท่านต้องอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคาดหวังซึ่งก็เป็นความหวังที่มันหวังผิดก็ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังทำอะไรไม่ได้ถูกใจทุกคนเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านต้องทำอะไรให้มันถูกใจเราความผิดหวังเหล่านี้ก็นำมาซึ่งความไม่พึงพอใจเนาะแล้วสุดท้ายก็ออกจากวัดไปดื้อฮะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ว่ายากอาจจะทิฐิมากมานะจัดก็ได้รับคำตักเตือนบางทีก็แรงบ้างบางทีก็ไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่าสอนแล้วก็ไม่ฟังบางคนก็โกรธบางคนก็ไม่พอใจไม่อดทนในคำสอนแล้วก็ต้องออกไปอันนี้ก็มีเราก็อย่าเป็นคนดื้อนะหัดเป็นคนว่าง่ายเอาไว้บางคนก็ออกนอกลู่นอกทางนะคือความจริงหลวงพ่อท่านป้องกันให้หมดเลยนะอย่างพวกเราอยู่ในวัดเนี่ยอย่างเช่นพวกหลวงพี่เนี่ยภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาเนี่ยจริงๆท่านก็ป้องกันให้ทุกอย่างเลยนะให้ปลอดภัยที่สุดให้มีโอกาส

สร้างบารมีสบายที่สุดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอะไรที่จะทำให้เส้นทางในการสร้างบารมีมันสะดุดเนี่ยก็กันแทบจะทุกอย่างแล้วแต่บางทีมันก็มีบางคนก็อาจจะชอบไปฝืนไปออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่มันไม่ควรเข้าอย่างนี้ก็หาเรื่องให้กับตัวเองอ่ะเนาะแล้วสุดท้ายก็ออกไปบางคนก็ไม่ฝึกตัวฮะก็คือขี้เกียจไม่ค่อยขยันติดสบายคุณความดีก็เลยไม่พัฒนาขึ้นมาพอมันไม่พัฒนาใจมันก็หยาบพอหยาบมันก็เริ่มไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ออกไปพวกเราเองแม้จะเป็นญาติโยมสาชนก็ต้องฝึกฮะต้องฝึกบทฝึกก็ง่ายๆอย่างที่พูดไปนั่นแหละทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นก่อนนะก็ทำไปบางคนก็เป้าหมายชีวิตไม่มั่นคงฮะอาจจะเป็นที่ความหนักแน่นไม่พอหรือว่าบางทีก็มีกำลังบุญในตัวน้อยด้วยเป้าหมายมันไม่มั่นคงก็เลยแสวงหาทางเลือกอื่นๆบางทีก็เลยไปคิดเรื่องโลกไปติดโลกแล้วสุดท้ายก็ออกไปเพราะว่าใจมันก็อยากอันนี้สำคัญเลยฮะเจอมาเป็นระยะเลยเพี้ยนฮะเลอะเทอะบางคนเนี่ยมันไม่รู้จักเอาคำสอนมาเทียบเคียงอะว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยบางคนเช่นนั่งธรรมะแล้วก็ไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นอะไรเงี้ยไม่ได้เทียบเคียงกับที่หลวงปู่หลวงพ่อสอนว่ามันตรงไหมตัวเองเข้าใจผิดแล้วก็ยังไม่รู้ตัวไม่เอะใจว่าเรานี้มันเริ่มมั่วแล้วนะเออแบบนี้ก็มีแล้วก็ออกไปฮะแล้วก็แปลกพวกนี้เวลาจะออกไปเนี่ยบางทีก็พาพวกธาตุเดียวกันเนี่ยคือโดยเฉพาะพวกที่เป็นพวกศรัทธาจริตเนี่ยจะโดนง่ายหน่อยก็คือน้อมใจเชื่อง่ายอ่ะเชื่อแล้วก็ถอนลำบากพวกนี้ก็มักจะออกไปด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยมาเป็นระยะเนี่ยพวกเพี้ยนพวกผิดทิศผิดทางเนี่ยแล้วพอเงียบหายไปเดี๋ยวสักพักก็มาใหม่เพราะนั้นเวลาเราสร้างบารมีเนี่ยต้องระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีวิธีการในการที่จะโน้มน้าวพูดอะไรให้เราเชื่อเนี่ยเพราะคนที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยจะโดนง่ายมากเลยก็อย่าไปหลงงมงายอะไรที่มันไร้สาระจนเกินไปนักนะเรื่องของศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ว่ามันต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยต้องคู่กันเพราะบางทีปัญญามันมาไม่ทันก็ต้องเอาศรัทธานำก่อนแต่ว่าศรัทธาอย่างเดียวลำพังก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะบางทีมันอาจจะพังได้เพราะว่าเราเองเนี่ยก็จะต้องทำให้เรามีปัญญาในระดับที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไมถึงเชื่อแบบนี้ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรเช่นเรามาทำบุญอยู่ที่วัดเรามานั่งสมาธิเรามารักษาศีลก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าทำไมเรามาทำแบบนี้ถ้าเราตอบตัวเราเองได้แบบนี้เวลาที่เราปลื้มถึงบุญที่เราทำเนี่ยมันจึงจะเป็นความปลื้มที่สมบูรณ์และก็เต็มอิ่มจริงๆเป็นความปลื้มที่เกิดด้วยความเข้าใจอย่างพี่เคยได้ยินอย่างบางคนก็ไปแถวๆอะไรเชื่อมๆอะไรเนี่ยที่เขากำลังดังๆอยู่เนี่ยก็คือตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเฮ้ยนี่ขนาดมาเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเจอครูบาอาจารย์ขนาดนี้เนี่ยยังไปแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเพชรพลอยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเดินไปคว้าอึคว้าอะไรเนี่ยซึ่งมันก็แสดงว่าปัญญาน้อยยังแยกแยะไม่เป็นหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีก็มีบอกว่าบางทีตอนอย่างเช่นตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่มาคอยดูแลพวกเราแบบเต็มที่เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระถึงมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นู้นอะไรเงี้ยชวนโยมมาทำบุญกันเองทำกันเองหรือเปล่ามันใช่โครงการที่หลวงพ่อท่านทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือความคิดพวกนี้เนี่ยเลอะเทอะนะเลอะเทอะคือทั้งวัดพระธรรมกายเนี่ยทุกคนมีหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ดังนั้นแหละแล้วก็เราไม่ได้เชื่อฟังหลวงพ่อแค่เพียงเพราะว่าท่านเป็นเจ้าว่าของเรานะแต่เราฟังเพราะว่าท่านเป็นครูความจริงแค่หลวงพ่อท่านบอกคำเดียวอะว่าเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะทำตามทั้งหมดอยู่แล้วบางพวกที่ไม่รู้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างหลวงพ่อกับพวกเราเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนในวัดเขามีระบบการทำงานอะไรอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็อาจจะคิดเลอะเทอะเลยเถิดเพี้ยนนะเพราะนั้นเราเองที่ไปเป็นนักสร้างบารมีก็จงตั้งสติตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าเราจะเจอคนกลุ่มแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเป็นระยะความรู้ธรรมะในพระไตรปิฎกก็หัดไปอ่านกันบ้างนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยจะได้มีปัญญาเอาไว้สอนตัวเองจะได้ไม่งมงายจนเกินเหตุ

แล้วก็พยายามขยันฝึกตัวอย่าออกนอกลู่นอกทางที่เรามาสร้างบารมีกันได้กับท่านนะตอนนี้ก็ถือว่าเราเองเราก็มีบุญอย่างมหาศาลแล้วนะถึงมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จงระมัดระวังสิ่งที่จะทำให้เราสะดุดในเรื่องของการสร้างบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนพอมีโอกาสได้มาอยู่ในวัดมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้ดูเหมือนคล้ายๆกับหลวงพ่อท่านก็ยกย่องบางครั้งก็อาจจะประมาณตนผิดก็มีนะซึ่งตรงนี้ก็เตือนเอาไว้ก่อนว่าอย่าประมาณตนผิดความจริงเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยการที่เราได้มาเข้าวัดเราได้มาเจอท่านเราได้มาทำบุญกับท่านโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับเราเอ๊ะเรามาช่วยท่านเนาะเหมือนคล้ายๆเราก็มาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเพื่อหลวงพ่อเพื่อนั่นนี่เลยมีความรู้สึกเหมือนเราก็เป็นคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วหลวงพี่อยากจะบอกว่าอย่าประมาณตนผิดอย่านึกว่าเราเป็นคนที่สำคัญมากอย่าจองหองพองขนอย่าเบ่งลมเป็นเหมือนอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณยายท่านบอกว่าพวกนี้พอรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญหลวงพ่อยกย่องอะไรก็ออกฤทธิ์นะคุณยายใช้คำว่าออกฤทธิ์ก็อย่าไปนึกว่าท่านขาดเราไม่ได้เนาะคือไอ้คนสำคัญผิดก็มักจะคิดว่าตัวเองสำคัญวัดนี้คงขาดไม่ได้หลวงพ่อก็คงขาดเราไม่ได้คือเวลาที่เห็นใครหลุดออกไปเนี่ยหลวงพี่เข้าใจหลวงพ่อท่านก็คงจะเสียได้แหละแล้วก็บางทีท่านอาจจะนึกสงสารเขาด้วยซ้ำไปเนาะว่าเส้นทางการสร้างบารมีมันก็ต้องมาสะดุดซะอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่สร้างบารมีต่อหรือออกจากวัดไปเนี่ยไม่ว่าจะสำคัญมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครทำให้หลวงพ่อสะดุดได้หรอกท่านก็เดินหน้าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของท่านเหมือนเดิมแหละเหมือนที่ยายบอกเอาไว้ว่าใครหลุดไปเดี๋ยวพระนิพพานท่านก็ส่งคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาให้อันนี้คุณยายท่านบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพี่ว่าหลวงพ่อท่านจะทิ้งพวกเราไปมีความสุขในธรรมของท่านแต่เพียงลำพังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็มาพึ่งท่านไม่ใช่ว่าให้ท่านมาพึ่งเราก็ไปลองคิดกันให้ดีๆไปลองคิดกันให้ดีๆถ้าเราทำตัวได้แบบนี้เนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้แล้วก็เดินตามท่านไปมีความเชื่อมั่นอย่าเอ๊ะอะในครูบาอาจารย์แล้วสร้างบารมีไปเดี๋ยวเราจะไปเห็นผลลัพธ์ในตอนที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะนั้นพอมาถึงณตรงนี้เนี่ยก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยคนใหม่ๆก็ยังพอจะค่อยๆเข้ามาเนาะทยอยเข้ามาคนเก่าๆที่อยู่ก็สร้างบารมีกันตลอดไปอย่างที่เห็นเนี่ยบางคนหลวงพี่เข้าวัดมาตั้ง40ปีเนี่ยก็ยังเห็นเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ก็เยอะมากนะก็เลยพอเห็นนี้ก็น่าชื่นใจมีความรู้สึกเอ้ยเรามีเพื่อนก็คือตัวหลวงพี่เองก็ยังเหนียวแน่นกับการสร้างบารมีอยู่แล้วก็มีหลายๆท่านก็ยังเหนียวแน่นกับการสร้างบารมีอยู่เหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่สามารถสร้างบารมีมาได้จนกระทั่งถึงวันนี้นะแล้วก็ส่วนคนที่จากไปก็สงสารนะแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลำพังตัวเองก็ไม่รู้จะไปช่วยได้ยังไงนะเพราะนั้นก็หวังว่าทุกท่านนะก็จะสร้างบารมีไปได้ราบรื่นตลอดชีวิตกันทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญนะมีอีกเรื่องสำคัญคือวันนี้เราสร้างวัดพระธรรมกายมาได้54ปีแล้วเนี่ยจำได้ว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าตอนหมู่คณะลงมาเนี่ยเรามากันเยอะนะมากันเยอะนะหน่วยแบบเป็นเอ็มเหมือนกันเนาะคือเยอะน่ะแต่ตอนนี้นี่เท่าที่มองนับๆอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งเลยเนาะก็แสดงว่ายังมีคนที่ยังมาไม่ถึงเราอีกเยอะทีเดียวนะที่เป็นหมู่คณะเราเแล้วถ้าเขามาไม่ถึงเนี่ยเขาจะกลับไปได้ไหมเนาะเนี่ยเนาะแล้วเขาจะไปไหนกันเนาะเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะเพราะนั้นสำหรับท่านที่มาถึงแล้วนะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในการสร้างบารมีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปช่วยกันตามหมู่คณะของเราที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยให้เขามาด้วยนะให้เขามาให้ถึงวัดให้ได้มาให้มาถึงมือของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่

จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามช่วยกันนะรักษาวัฒนธรรมขององค์กรเราให้ดีพยายามฝึกฝนอบรมตนเองที่หลวงพ่อและคุณยายท่านได้วางแบบแผนเอาไว้แล้วเราก็ฝึกให้มันได้เราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับคนอื่นๆที่เขาจะตามมาในภายหลังเพราะนั้นเวลาคนอื่นเขามาเนี่ยประวัติเรามันใหญ่มันกว้างคนก็เยอะเนี่ยเขาบางทีก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อโดยตรงเนี่ยก็อย่างน้อยมีพวกเราที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นต้นบุญต้นแบบในระดับที่จะเป็นเบื้องต้นให้กับคนที่มาใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองจนกว่าเขาจะเข้มแข็งเหมือนเรานะฮะแล้วก็ไปทำหน้าที่กันต่อไปเพราะว่าชาตินี้เนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่คือมโนปณิธานที่หลวงปู่ท่านตั้งใจแล้วก็ฝากฝังมาที่คุณยายจนกระทั่งลงมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มาถึงหมู่คณะของพวกเราชาตินี้ยังมีภารกิจต้องช่วยกันทำอีกเยอะทีเดียวแต่ภารกิจตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรามาช่วยวัดแต่มันจะเป็นภารกิจที่จะทำให้แต่ละคนได้สร้างบุญและก็บารมีให้กับตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลังของตัวเองและก็จะทำให้พุทธศาสนาพลอยได้ประโยชน์ไปด้วยในการที่จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั้งเดิมเลยคือการปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้ไปให้ทั่วโลกทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าตัวของตัวเองนั้นภายในมีพระธรรมกายภายในอยู่แล้วก็จะได้รู้วิธีรวมทั้งก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้เข้าถึงที่พึ่งและก็ที่ระลึกในตัวของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นก็มาถึงณวันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ย40ปีของการเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็30ปีของการบวชเป็นพระของวัดพระธรรมกายหลวงพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้สิ่งเดียวกับที่หลวงพี่ได้อยู่เหมือนกันนะก็คือความเข้มแข็งและก็มั่นคงในเส้นทางการสร้างบารมีการมีเป้าหมายมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

0: พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและก็คุณยายของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากที่จะพัฒนาตัวของตัวเองให้ก้าวหน้าในทุกช่องทางที่จะทำให้เราได้บุญได้บารมีกันเยอะๆอย่างเต็มที่ซึ่งเส้นทางนี้ก็ขอย้ำเอาไว้ที่ตรงนี้ว่าเว้นแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อแล้วเนี่ยเราคงหาคนที่จะรู้จักทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมยากเต็มทีถ้าเรามีความปรารถนาอยากจะไปกับท่านอยากจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมจริงๆกับท่านก็ขอให้ทบทวนนะชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วก็หาทางที่จะทำสร้างบุญสร้างบารมีของเราให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็อะไรที่จะเป็นอุปสรรคขวางหนามเป็นตัวที่ทำให้เราสร้างบารมีไปได้ไม่ตลอดรอดฝังอาจจะออกจากวัดไปหรืออะไรไปอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้เต็มที่นะก็วันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องพิเศษของตัวเองเนาะมาแบ่งปันให้กับนักสร้างบารมีนะจ๊ะก็ขออนุโมทนานะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปได้ตลอดรอดฝังทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จนั้นก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกการรับประทานอาหารให้อิ่มหนำก็ต้องเริ่มจากอาหารคำแรกต้นไม้ใหญ่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ก็เริ่มจากการผลิใบแรกจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกว่าจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์พร้อมก็ต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกใครเลยจะรู้ว่าในเรื่องของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะการจะเข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้นั้นก็ต้องเริ่มที่หยุดแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะหยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เรามีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเบาสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคต่อไปก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าดวงศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าระวังใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้ว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นทางโลกมาแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตจิตก็จะไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่

คุณผู้ชมคะจุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นมีความสำคัญมากดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้เพราะว่าถ้าหยุดแรกได้ก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกหยุดแรกให้ได้อย่างเบาสบายเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอาคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อา

ยตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนา

นาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วน

จก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเติมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

เทพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแปงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จ

เรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองนะคะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้มีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 นาทีเวลาของประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะก็มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของบุญนเศรษฐีค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่ไถนาเป็นทองนะคะเรื่องราวก็มีว่าในอดีตค่ะมีครอบครัวชาวนาโดยสามีนั้นออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ค่ะส่วนภรรยานะคะก็จะทำอาหารแล้วก็นำไปส่งที่ท้องนาทุกๆวันค่ะวันหนึ่งพระสารีบุตรเถระนะคะออกจากนิโรธสมาบัติเดินบิณฑบาตผ่านมาค่ะภรรยาของนายบุญนะนะคะหรือว่านายบุญนั้นก็ได้นำอาหารค่ะไปให้สามีค่ะเห็นพระเถระเกิดความเลื่อมใสนะคะปรารถนาที่จะทำบุญกับท่านค่ะ
2: นางก็จึงได้น้อมถวายอาหารมื้อนั้นแด่พระเถระด้วยความเบิกบานใจค่ะและในขณะที่กำลังใส่บาตรด้วยความเลื่อมใสนั่นเองนางก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้พระเถระได้ยินว่าด้วยบุญที่ได้ถวายทานครั้งนี้จงดลบันดาลให้ดิฉันพ้นจากชีวิตยากเข็ญในโลกนี้และขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดเจ้าค่ะพระเถระก็ได้ให้พรสั้นๆค่ะว่าขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่องนางชื่นใจปิติขนลุกชูชันเบิกบานใจมากไม่กังวลเลยค่ะว่าสามีนั้นจะหงุดหงิดหรือไม่ก็กลับบ้านไปเพื่อเตรียมอาหารและนำไปให้สามีที่รอคอยอยู่ที่กลางทุ่งนาทันทีเมื่อไปถึงทุ่งนาแล้วนะคะภรรยาก็เห็นสามีกำลังเหนื่อยก็เลยส่งยิ้มออกไปก่อนค่ะแล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะหาน้ำให้ดื่มแล้วก็รีบจัดอาหารให้รับประทานค่ะพลางก็พูดไปว่าน
1: ะคะนางก็แบบว่าน่ารักมากเลยนะใจเย็นๆนะคะว่าวันนี้ค่ะนางพูดว่าวันนี้นะที่นำอาหารมาช้าเนี่ยก็เพราะว่าขณะที่กำลังนำอาหารมาให้พี่ฉันเห็นพระ

0: ถระระหว่างทางท่านมีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสเหลือเกินฉันเห็นแล้วอยากทำบุญจึงเอาอาหารใส่บาตรทำบุญไปจนหมดจากนั้นก็รีบกลับไปทำอาหารมาให้พี่ขอให้พี่ได้ตั้งจิตอนุโมทนาด้วยเถอะนะซึ่งนายบุญนานะคะแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ครั้นได้ยินข่าวบุญแล้วก็ด้วยน้ำเสียงของภรรยาเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าสาธุแล้วก็บอกต่อไปว่าดีแล้วน้องเอ๋ยที่ได้ใส่บาตรพระเพราะเมื่อสักครู่พี่ก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากแล้วก็ไม้ชำระฟันแด่ท่านไปเหมือนกันโอ้โหบอกว่าศีลเสมอกันมากๆเลยนะคะด้วยจิตอันเลื่อมใสกระแสทานแห่งบุญนะคะจึงส่งต่อมาถึงนายบุญนาทันทีค่ะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เอาศีรษะนั้นหนุนตักภรรยาค่ะนอนพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นนะก็ใจสบายค่ะพอลืมตาขึ้นมามองดูนะคะมองดูนาที่ไถไปเมื่อเช้าพื้นดินเนี่ยได้กลายเป็นทองคำไปหมดนายบุญนานะคะก็จ้องมองด้วยความตะลึงเลยแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยถามภรรยาค่ะว่าน้องเห็นไหมนั่นอะไรบริเวณที่พี่ไถนาเมื่อเช้าเนี่ยมันกลายเป็นทองคำเหลืองอร่ามไปหมดแล้ว
1: ภรรยาเองก็ได้มองเห็นทองคำเช่นเดียวกันค่ะจึงไปเอาก้อนดินที่กลายเป็นทองนั้นลองไปทุบกับงอนไถรู้ว่าเป็นทองแน่นอนทั้งสองก็ต่างรู้สึกปิติในความมหัศจรรย์นี้เป็นอย่างมากจากนั้นนายบุญนะนะคะก็ได้ชวนศรีภรรยาไปกราบทูลพระราชาเพื่อที่จะส่งคนนั้นขนทองทั้งหมดเข้าสู่ทองพระคลังฝ่ายพระราชาก็ทรงสั่งให้เทียมเกวียนไปขนทองของนายบุญนะมาจากท้องนาพวกราชบุรุษนั้นก็เห็นทองคำมากมายต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจค่ะพากันกล่าวด้วยความไม่รู้ว่านี่เป็นทองคำของพระราชาพลางก็หยิบก้อนทองนั้นขึ้นมาดูทองที่สุกปลั่งที่ปรากฏต่อหน้านั้นก็พันกลับกลายเป็นก้อนดินในทันทีค่ะพวกราชบุรุษนั้นก็ตกใจมากเลยนะคะว่าทำไมโอ้โหอยู่ๆก้อนทองนั้นกลายเป็นก้อนดินนะคะอีกทั้งก็เกรงกลัวพระราชอาญาค่ะเพราะโทษฐานที่ทำให้ทองนั้นกลับกลายเป็นดินจึงได้ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็จึงรับสั่งว่าให้พวกท่านนั้นจงพูดว่าทองคำเหล่านี้เป็นของนายบุญนะ
0: ค่ะเมื่อพวกราชบุตรนะคะกลับไปดูใหม่อีกครั้งแล้วก็พูดตามคำสั่งของพระราชาก้อนดินที่ถือมานั้นก็กลับกลายมาเป็นทองคำเหมือนเดิมค่ะพวกเขาจึงช่วยกันขนทองมาไว้ที่ลานพระหลวงนะคะพระลานหลวงค่ะก็สูงเนี่ยประมาณเท่าต้นตาลเลยนะคะพระราชาโปรดให้เรียกชาวเมืองแล้วก็พวกพ่อค้าเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็ตรัสถามว่าในตระกูลของใครมีทองเนี่ยกองสูงกว่านี้อีกไหมนี่เขาวัดความรวยกันนะเอา
1: ความรวย
0: ทองมากอง
1: รวมกัน
0: มาโชว์ให้ดูเลยเมื่อได้รับคำตอบว่าไม่มีผู้ใดมีทองมากเท่านี้พระองค์ได้พระราชทานทองคำทั้งหมดเนี่ยนะคะคืนแก่นายบุญนาค่ะแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีโดยขนานนามใหม่ว่าธนเศรษฐีเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วนะคะนายบุญนาเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทในชีวิตค่ะท่านก็ฉลองตำแหน่งเศรษฐีด้วยการจัดงานมงคลเลยนะคะโดยการไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมารับสังฆทานตลอดทั้ง7วันค่ะในวันสุดท้ายพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาในทานของบุญนาเศรษฐีและครอบครัวเมื่อจบพระธรรมเทศนานะคะท่านเศรษฐีภรรยาแล้วก็ลูกสาวต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยแล้วก็ได้สั่งสมบุญไปตลอดชีวิตอีกด้วยค่ะ
1: นี่แหละค่ะการที่ทำบุญถูกเนื้อนาบุญนะคะอานิสงส์ย่อมไม่มีประมาณเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าบุญนั้นเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะขณะที่เรากำลังติดตามรับชมกันทั่วโลกนะคะก็เชิญนะคะให้ได้ส่งข้อความค่ะแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจมานะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะเพราะว่าทางรายการก็มีสนุกสนานบุญบันเทิงมาให้กันร่วมสนุกอีกแล้วนะคะโดยติดแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะสามารถที่จะส่งข้อความและติดแฮชแท็กนี้มาได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เวลาที่จะสั่งสมบุญแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการ

0: บังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: เพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา

มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามา

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิ

0: ธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ

ธุกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วัน

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

0: ุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับตราตราตรา
1: อันดามยังปินดาปาธาธาตุปฏิโกลปัจเวกนา

0: เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนาง
1: สุทิน

0: นัง
1: วะตะเมธานัง
0: วะตะเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะรวมไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังได้ร่วมถวายด้วยมือของทุกท่านเองค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวคั่วกลิ้งหมูชิ้นนะคะไข่ดาวทรงเครื่องค่ะปูหมูต้มพะโล้พริกน้ำส้มหลุนเต้าเจี้ยวผักสดค่ะ
1: มาที่เมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้มจืดเยื่อไผ่ตุ๋นยาจีนแกงส้มผักรวมยำแหนมผักสดและเต้าหู้อ่อนราดพริก3รสส่วนเมนูขนมหวานนะคะบวชลูกเดือยค่ะ
0: ค่ะซึ่งสาธุชนท่านใดนะคะมีภัตตาหารก็สามารถที่จะจัดแจงนะคะจัดเตรียมมาร่วมถวายได้นะคะก็ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะหรือว่าถ้าท่านใดอยากที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกแต่ว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ก็สามารถร่วมบุญออนไลน์มาได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหรืออีกระบบนึงคือระบบบริจาคอัตโนมัติค่ะอันนี้ถ้าท่านใดมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถกดไปร่วมสั่งสมบุญได้นะคะที่ donate.dkcmain.org ค่ะอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ง่ายๆเลย LINE OA นะคะเชื่อได้ว่าทุกท่านมี LINE application อยู่แล้วนะคะแอดไซน์กันเข้ามาค่ะที่แอดไซน์ดำมะกายานะคะก็จะสั่งสมบุญได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมถวายภัตตาหารมาร่วมประเคนแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะและนอกจากการที่เรานั้นได้มาน้อมถวายด้วยมือของตัวเองแล้วนะคะก็ยังมีอีกส่วนนึงค่ะที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะสำหรับคนอยู่ไกลค่ะก็อย่าลืมนะคะที่จะมาร่วมกันนะคะส่งข้อความดีๆเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีกันนะคะและอย่าลืมที่จะติดแฮชแท็กด้วยค่ะแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมสนุกสนานบุญบันเทิงกันนะคะรับของรางวัลไปสั่งสมบุญกันต่อได้ค่ะและเรามาดูนะคะข้อความทาง Facebook GBN by DMC กันก่อนนะคะก็จะมีข้อความของคุณเจสซี่สตอรี่ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญปลื้มบุญทุกบุญเลยค่ะดีแบบนี้นะคะหรือว่าท่านอื่นๆนะคะก็เป็นข้อความดีๆเช่นเดียวกันนะคะก็ขอสวัสดีทักทายนะคะไปยังคุณต้อมค่ะคุณวิภาคุณอรพินคุณพรสุขนะคะคุณสำราญคุณขวัญชุยาค่ะแล้วก็คุณอีโคเบสนะคะคุณชูจิตนี่คุณคณิฐานะคะที่ได้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาถึงในส่วนของ YouTube กันนะคะ YouTube วันนี้ก็เข้ากันมาเยอะเลยนะคะหลายท่านเลยก็สวัสดีทักทายนะคะคุณอรุณีนึกงามนะคะบอกว่าอนุโมทนาสาธุค่ะคุณคำแก้วนะคะบอกว่านอบน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกๆรูปเจ้าค่ะสาธุสาธุนะคะแล้วก็มีคุณสมิสาวิสารวัชรานะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านสาธุค่ะ คุณมีการ์ตูน072นะคะอันนี้ติดแฮชแท็กมาเราควรสงวนเวลาสำหรับชีวิตเราไว้สร้าง

0: บุญบารมีแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแล้วก็ปื้มบุญค่ะวันหลายท่านเลยนะคะคุณสิทธิ์สถิตโชติกรค่ะคุณสินทรัพย์กมลวานิชอันนี้ก็ส่งเป็นอีโมจิมานะคะทักทายทุกท่านเลยคุณจิรวัฒน์เจริญผลนะคะหลายท่านก็ส่งเป็นอีโมจินะคะคุณสุภานันพัฒนกิจกุลนะคะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกล่าวทุกท่านและสาธุชนทั่วโลกทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทาง Facebook ก็ยังมีคุณผู้ชมนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกนะคะอย่างคุณตุ้งติ้งค่ะก็บอกว่าสาธุนะคะคุณหมูคุณเจมคุณอภิรักษ์คุณนวลจันทร์นะคะคุณโสภาคุณน้ำเชื่อมคุณพ่อชมนะคะคุณสุนทรนี่ค่ะก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุนะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก3แฮชแท็กกันมาด้วยนะคะแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญนะคะติดทั้ง3แฮชแท็กเลยก็ได้หรือว่าติดอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะจะได้มาร่วมสนุกสนานบุญบันเทิงกันค่ะ
0: ค่ะก็บอกว่าเจอคอมเมนต์หนึ่งพยายามอ่านอยู่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เขาพิมพ์มาเป็นอักษรภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าอักษรอะไรว่าภาษาอะไรนะคะ
1: ค
0: ุณ @IR นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษมาด้วย
1: ค่ะ
0: นิดนึงนะคะเหมือนเป็นภาษาคาราโอเกะบวกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สวัสดีและการทักทายนะคะเชื่อได้ว่าถ้าดูรายการของเราอาจจะเข้าใจภาษาไทยแหละนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกเราก็ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันนี่แหละที่อยากทักทายก็จะบอกเท่านี้ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเปิด GBN by DMC นะเราก็ได้อยู่ในบุญกันทุกคน
1: ใช่ค่ะมาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันนะคะ
0: ค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านฉันภัตตาหารค่ะเราจะได้ไปรับชมนะคะธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีของเราต่อไปค่ะ

ร่างกายที่เราต้องใช้ในการประกอบภารกิจการงานทุกวันมีความจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดดินน้ำอีกทั้งจะให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไข้ทำภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องรู้จักวิธีบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจิตใจก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาจะได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งจะเป็นใจที่มีพลังพร้อมเสมอต่อการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้มันเจริญสมาธิภาวนาจะได้มีกำลังใจในการละบาปอกุศลทุกชนิดและทำความดีทุกรูปแบบทรงชี้เห็นความสำคัญของใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันจะนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมัชฌาลสูตรว่าทุลภาสัทธาสัมปติความหนึ่งพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากบัพปชาจะทุลภา

บวชก็หาได้ยากการจะทำตนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีดวงปัญญามองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยบุคคลนั้นจะต้องเคยทำบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็ได้มาเจอพระพุทธศาสนาจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากสนับสนุนพระภิกษุสมณเณรให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างสะดวกสบายบางท่านมีความศรัทธาอยากเป็นญาติกับพระศาสนาจึงอนุญาตให้บุตรหลานได้บวชก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในจากคนส่วนใหญ่มักมีศรัทธาเพียงการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่การที่จะให้ออกบวชดำรงชีวิตในเพศสมณะมีอาหารเพียง2 มื้อมีผ้าครองกายเพียง3 ผืนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันสิ่งใดที่ทำได้ยากลำบากสิ่งนั้นก็จะเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการบำเพ็ญฌานนั้นเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคารวาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยผู้ที่เข้ามาบำเพ็ญฌานในพระพุทธศาสนามีข้อวัตรปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคารวาสคือจะต้องแสวงหาธรรมะในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวดเพราะกำลังปฏิบัติสวนกระแสโลกดังนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสว่าการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกประการหนึ่งการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะหากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการบำเพ็ญฌานอุปสมบทโอกาสที่จะได้รับพระประธรรมจึงไม่มีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพระบริษัททั้งหลายก็จะหาโอกาสบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเพื่อสลัดตนออกจากกามด้วยการออกบวชเป็นฤาษีเป็นดาบสบำเพ็ญตบะเหมือนการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชครั้นทราบว่าพระโอรสไม่ได้ถูกฝังทั้งเป็นแต่เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยพละกำลังทุกอย่างก็ทรงปลื้มปีติมากเรียบนำข้าราชบริพารเสด็จไปหาพระโอรสเพื่อเชื้อเชิญให้กลับมาครองราชดังเดิมเมื่อเสด็จไปถึงพระฤาษีก็ต้อนรับพระราชบิดาด้วยการนำเอาใบหมากเม่าที่นึ่งสุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญในพระราชาเสวยพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารของโยมมีรสโอชาแต่ถึงนั้นพระองค์ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามากำไว้ด้วยความเคารพในพระฤาษีพระตรัสถามว่าพ่อเตมิยะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระวิสัทตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชาขณะนั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีหมู่สนมนางในแวดล้อมก็ได้เสด็จติดตามมาถึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสแล้วก็ทรงตื่นตันพระทัยจนสุดที่จะพรรณนาได้จึงทรงคลานก็ไปจับคู่พระบาทของพระโพธิสัตว์ได้ทรงกราบลงแล้วแลดูพระฤาษีผู้เป็นพระโอรสอยู่ด้วยความรักแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวพระวาจาใดๆออกมาได้จึงได้แต่ทรงพระกันแสงด้วยความปิติอยู่ตรงนั้นเอง

พระราชาทรงสังเกตเห็นพระวรกายของพระเตมียฤสีมีรัศมีผุดพองแจ่มใสก็ยิ่งทรงประหลาดพระราชหฤทัยจึงตรัสถามว่าน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินเลือกสวยเพียงพืชผักและผลไม้ในป่าแต่เหตุไหนจึงกลับมีผิวพรรณผุดผ่องเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงชี้ชวนให้พระราชเทวีทอดพระเนตรใบหมากเม่าว่านี่คืออาหารของพระโอรสพระโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าขอถวายพระพรตมภาพนอนบนพื้นซึ่งลาดด้วยใบไม้แต่ผู้เดียวยินดีในการนอนคนเดียวผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสอันหนึ่งธรรมภาพไม่ต้องมีราชองครักษ์คาดดาบคอยเฝ้าระวังภัยแต่ก็มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงภัยไม่สะดุ้งตกใจไม่เศร้าหมองเพราะต้องห่วงใยในทรัพย์สมบัติจึงเป็นเหตุให้มีผิวพรรณผ่องใสอีกประการหนึ่งธรรมภาพไม่มีความเศร้าโศกถึงอดีตไม่คาดหวังความสุขในอนาคตแต่ใช้ชีวิตให้เป็นไปในปัจจุบันโดยการรักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ยึดติดคิดกังวลในเรื่องอันเป็นทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสส่วนคนพาลย่อมมีผิวพรรณซูบซีดเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดทิ้งไว้กลางแดดเพราะมัวเฝ้ารอคอยอนาคตและขณะเดียวกันก็มัวแต่เศร้าโศกรำพันถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วขอถวายพระพรพระราชาทรงชื่นชมว่าลูกเจ้าช่างกระทำในสิ่งที่ใครๆกระทำได้ยากยิ่งแต่เจ้าจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะมาอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวได้อย่างไรว่าแล้วก็ไม่ทรงลังเลพระทัยแต่ทรงเชื้อเชิญพระเตมียฤสีให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครเพื่อเสวยราชสมบัติสืบไปว่าลูกพ่อขอมอบสิริราชสมบัติอันโอฬารพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าให้ลูกปกครองแม้หมู่นางสนมกำนันผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องแต่ก็พร้อมที่จะบำรุงบำเรอเจ้าในการบัดนี้ลูกก็ยังหนุ่มแน่นมีพละกำลังแข็งแรงฉะนั้นลูกควรเป็นที่พึ่งแก่อาณาประชาราษฎร์อีกทั้งผิวพรรณรูปร่างก็งามสง่าสมส่วนหากลูกปรารถนาจะพิเศษกับเจ้าหญิงองค์ใดก็จงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพ่อขอรับรองว่าจะหาพระชายามาอภิเษกให้ลูกได้ตามที่ใจปรารถนาแต่มียะครั้นลูกได้ครองราชพรั่งพร้อมด้วยโอรสและธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเถิดปัจจุบันลูกยังอยู่ในช่วงปฐมวัยจะมาบวชอยู่ในป่าเพียงลำพังผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเตมียฤสีทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวในคำเชื้อเชิญนั้นยังทรงยืนยันพระประสงค์เดิมอย่างแน่วแน่ที่จะทรงเพศดาบทเพื่อประพฤติพรตพรหมจรรย์ต่อไปเพราะทรงตระหนักชัดแล้วว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นทางสว่างการครองเรือนเปรียบเสมือนถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกยันยันที่ต้องอาศัยปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอย่างสุขุมลุ่มลึกจึงจะรู้ว่าบุตรธิดาเป็นเหมือนบ่วงคล้องคอสามีภรรยาเปรียบเสมือนบ่วงคล้องแขนทรัพย์สมบัติเหมือนบ่วงคล้องเท้าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ไม่สะดวกหาความเป็นอิสระได้ยากพระฤาษีเห็นโทษในการครองเรือนชัดเจนจึงออกบวชเป็นบรรพชิตมาหลายชาติแต่จะทรงประเสริฐอย่างไรเมื่อทุกคนต่างให้ความหวังอยู่กับพระราชกุมาร

านเพียงพระองค์เดียวที่จะให้พระองค์ขึ้นครองราชให้ได้พอเป็นดังนี้พระฤาษีจะตรัสอธิบายให้พระประโยชน์ญาติทั้งหลายเข้าใจได้อย่างไรเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังเหตุผลและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ก้าวเข้าสู่วัดพระธรรมกายพระอาชีพนักข่าวในปี2542ลูกได้รับคำสั่งให้มาทำข่าวที่วัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เสียดจริงจังเพราะในช่วงนั้นวัดมีประเด็นข่าวด้านลบหลายเรื่องไอ้ประเด็นสงสัยของประชาชนสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์วิทยุและหน้าหนังสือพิมพ์จะลงข่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายเดือนในช่วงแรกการมาทำข่าวบรรยากาศเหมือนกับว่านักข่าวกับเจ้าหน้าที่วัดเป็นศัตรูกันจนเจ้าหน้าที่วัดพูดกับตัวลูกว่าคุณพี่รบกวนการทำงานของหนูทำไมนะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนทำไมเราต้องมาเกลียดกันด้วยคำพูดนี้ทำให้ลูก

ได้คิดเมื่อลูกได้คิดลูกก็คิดได้แล้วก็ถอยตัวออกมาตั้งหลักใหม่ลูกย้อนนึกถึงสมัยที่เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในช่วงนั้นได้มีโอกาสติดตามทำข่าวกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสื่อนักข่าวตั้งฉายาให้ท่านว่าสาวกวัดพระธรรมกายลูกจึงคิดว่าท่านคงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายได้บ้างแล้วคนระดับนี้ต้องมีคำอธิบายมีเหตุมีผลแล้วคงไม่ยอมโง่ให้วัดหลอกง่ายๆโลกจึงติดต่อมายังผู้ใหญ่ท่านนี้เมื่อลูกได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายลูกก็ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแต่ที่จะให้ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นท่านก็แนะนำลูกว่าให้ลูกมาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองดีกว่าลูกจึงคิดว่าหากเราเข้ามาในฐานะนักข่าวก็จะไม่รู้ความจริงถึงแก่นแท้ดังนั้นลูกจึงมาสืบข้อแท้จริงของวัดโดยทำตัวเหมือนสาธุชนปกติคนหนึ่งลูกเริ่มมาวัดในฐานะของสาธุชนหลายครั้งยิ่งมาก็ยิ่งได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งที่วัดกำลังทำอยู่นานวันเข้าลูกก็รู้สึกซาบซึ้งในมโนปณิธานของหลวงพ่อในการอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกลูกเห็นหลวงพ่อได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลูกขอยืนยันในฐานะบรรณาธิการข่าวว่าลูกไม่ได้พูดเกินจริงแต่มีหลายคนกลับไม่เข้าใจและยังว่าวัดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเข้ามาดูมาสัมผัสความจริงในวัดจุดนี้จึงเป็นอุปสรรคในการขยายงานพระศาสนาลูกยายทุกคนที่กำลังตั้งใจฟังเรื่องของลูกอยู่มาคิดพร้อมๆกันว่าหากมีวัดหนึ่งที่ก้าวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมมีความตั้งใจนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษยชาติหากวัดนี้ยังมีความไม่สมบูรณ์พร้อมในบางด้านในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากเห็นสังคมดีแล้วทำไมเราไม่เข้ามาช่วยกันทำล่ะคะมาช่วยกันเติมสิ่งที่วัดขาดมาช่วยกันเสริมสิ่งที่วัดทำดีอยู่แล้วให้ขยายผลจนเกิดประโยชน์มากที่สุดทุกวันนี้ลูกก็รู้แล้วค่ะว่าทำไมวัดต้องใช้เงินเยอะที่จริงหากวัดจะทำงานในระดับโลกเงินที่รับบริจาคมาทุกวันนี้ยังน้อยมากๆไปดีซ้ำค่ะถูกต้องจ้ะถูกต้องหลังจากที่ลูกมารู้ความจริงว่าพระธรรมกายอย่างนี้แล้วลูกจึงคิดใหม่หันมาเสนอข่าวด้านที่เป็นความจริงและด้านดีของพระพุทธศาสนามาทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติและก็ช่วยหลวงพ่อขยายงานพระพุทธศาสนาต่อมาลูกได้ติดจานดาวธรรมทำให้ลูกยิ่งทราบซึ้งในธรรมะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลูกมีความสุขมีความสงบใจเย็นมากขึ้นลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่หลวงพ่อมอบให้ตอนนี้ลูกจึงได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนในวงการข่าวเข้าวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะชีวิตของลูกทุกวันนี้อิสระเพราะไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวแต่ลูกก็ทำงานหนักจนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาหมอดูเคยบอกลูกว่าแต่ก็ท่าดีกันลูกเป็นคนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็จริงๆค่ะแล้วตอนกลางวันลูกก็ทำอาชีพหลักคือเป็นบรรณาธิการข่าวตอนกลางคืนก็ไปจัดรายการวิทยุเพื่อช่วยเหลือสังคมน้องสาวลูกเป็นเด็กหน้าตาสวยและน่ารักตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพหนักๆเลยแต่เมื่อเขาอายุได้เพียง18ปีอยู่ๆก็

อาการปวดท้องอย่างกระทันหันต่อมาจึงตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาอยู่ต่อได้อีกเพียง6เดือนเท่านั้นแล้ววันสุดท้ายก่อนเขาจะตายเขาฝันเห็นคนใส่ชุดดำ4คนมาหาเขาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ตายจากไปจริงๆค่ะพ่อของลูกเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวต่อมาเมื่อโตขึ้นคุณพ่อก็ชอบเล่นการพนันมากเล่นมากเล่นมวยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งถึงเคยนักมวยมาชุบเลี้ยงที่บ้านอยู่ระยะหนึ่งและเพราะการพนันจึงทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ของลูกทะเลาะกันบ่อยมากในเรื่องการเอาเงินไปเล่นพนันแต่ก็ยังโชคดีค่ะแม้คุณพ่อจะเล่นการพนันอย่างหนักขนาดนี้แต่ครอบครัวเราก็ไม่เคยมีหนี้สินเพราะเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนคุมเงินของบ้านเองคุณแม่จำใจต้องให้เงินคุณพ่อตามวงเงินที่คุณแม่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ถึงแม้คุณพ่อจะเล่นการพนันมากขนาดนี้ท่านก็เป็นพ่อที่ดีสำหรับลูกค่ะคุณพ่อไม่เคยห้ามลูกในเรื่องการทำบุญหรือการมาวัดเลยอีกทั้งเมื่อตอนเล็กๆคุณพ่อยังเป็นคนปลูกฝังเรื่องพระพุทธศาสนาให้กับลูกโดยส่งเสริมและให้โอกาสลูกไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดมหาธาตุตั้งแต่เล็กๆค่ะโอ้หลานทั้งสองคนของลูกลูกรักและเอ็นดูเขามากคนพี่อายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบซึ่งเมื่อลูกมาวัดทีไรหากสะดวกลูกก็จะชวนพวกเขามาด้วยทุกครั้งและตั้งแต่ลูกเขาดูจานดาวธรรมเขารู้และเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเขามีโอกาสได้ตักบาตรพระในตอนเช้าหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันก็เอาเงินจำนวนนี้ไว้ทำบุญซึ่งลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสมารู้จักเส้นทางบุญนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยคำถามบุพกรรมใดชาตินี้ลูกต้องมาทำงานที่แวดล้อมไปด้วยนักข่าวและลูกก็มีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยลูกมีกำลังบุญพอที่จะก้าวต่อไปให้สูงสูงของอาชีพนี้และมีชื่อเสียงมากกว่านี้ได้ไหมคะได้สิจ๊ะผลกรรมของผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาแต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลในการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและหนักเบาต่างกันอย่างไรคะในกรณีถ้าพระทำผิดจริงๆควรนำเสนอข่าวอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องคะการที่นักข่าวไปทำข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับบุพกรรมอย่างไรหรือไม่คะนักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นมีวิบากกรรมอะไรร่วมกับหมู่คณะของเรามาหรือเปล่าคะธรรมชาตินี้ถึงได้มาโจมตีวัดและจะทำอย่างไรให้นักข่าวเข้าใจวัดพระธรรมกายคะบุญใดที่ทำให้น้องสาวหน้าตาดีและบุพกรรมใดทำให้เขาเป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นทำไมเขาถึงฝันเห็นคนชุดดำ4คนมาหาก่อนตายสี่คนนั้นคือใครคะเขาตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อติดการพนันมากและบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อมีสามีติดการพนันมากท่านทั้งสองทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเคยผูกเวรกันมาหรือไม่จะแก้ไขเรื่องคุณพ่อเล่นการพนันและการทะเลาะกันของท่านทั้งสองได้อย่างไรตอนทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะบุญใดทำให้หลานทั้งสองของลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยพวกเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะลูกและผู้ใหญ่ท่านนั้นอดีตชาติสัมพันธ์กันมาอย่างไรคะทำไมชาตินี้ท่านถึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกมาวัดและชาติที่แล้วท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะล่วงลึกเลยที่หมอดูบอกว่าลูกต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นเพราะมีบุพกรรมอะไรหรือเปล่าคะในการที่ลูกพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญบุญจะได้รับแตกต่างกับการทำงานตามปกติแล้วค่อยๆเก็บเงินออมมาทำบุญอย่างไรคะ

บุญใดที่ทำให้ชาตินี้รุ่งเรืองประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนพุทธศาสนาบริทิตตั้งแต่ยังเด็กๆและเมื่อลูกขวัตก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางในเรื่องการทำบุญเลยคะทำไมเหตุการณ์ของการขวัตของลูกถึงไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการมาทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากค่ะทำไมก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นหลวงปู่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมแล้วเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาไหมคะลูกมีความใฝ่ฝันนั้นสูงสุดในการเป็นโฆษกกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะลูกพร้อมมีกำลังบุญในการทำสิ่งนี้ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะและเพื่อนๆที่ทำงานกับลูกทั้งสองแห่งมีคนที่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือมีสายบุญอยู่อีกมากไหมคะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กรรมิตไปอีกเรื่อยๆจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกต้องมาทำงานแวดล้อมไปดีนักข่าวฟังอยู่หรือเปล่าจ้าและมีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยเพราะในอดีตชาติหนึ่งในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายลูกก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของแคว้นแคว้นหนึ่งของหรือของรัฐได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวของทางการแต่ยุคนั้นยังไม่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเหมือนยุคนี้ทางการได้ให้เจ้าหน้าที่คือตัวลูกไปเป็นโฆษกประกาศเรื่องราวที่ทางการให้ประชาชนทราบในที่ต่างๆทำหน้าที่การข่าวอย่างนี้มาหลายชาติดังนั้นอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาจ้าโดยในชาตินั้นได้เป็นถึงอมาตย์ผู้ดูแลการข่าวของพระราชาแคว้นนั้นซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของงานข่าวของแคว้นนั้นจ้ะแต่ว่าในชาตินี้โลกก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากสักหน่อยโดยกำลังบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ลูกทำไว้ก็จะทำให้ถึงระดับสูงๆกว่านี้จ้ะแต่ว่าชาตินั้นสูงสุดผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งๆที่รู้ว่าไม่เป็นความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาแต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลสร้างความเสียหายกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากต่างกันคือพวกแรกจะหนักกว่าเพราะมีอกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าซึ่งก็จะมีวิบากกรรมให้ไปมหานรกคุมศีลจะถูกนายนิริบาลนี่เซมเปิลกันนั่นหนึ่งจับบิดตัวถลกหนังออกแล้วเอาปากกาเหล็กร้อนเขียนไปบนเนื้อและถูกทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์การเขียนที่เป็นเหล็กร้อนเดี๋ยวจะเห็นเป็นภาพจ้ะหรือฝนตัวอักษรที่เคยบิดเบือนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้เป็นล้านๆคำตกใส่เป็นตัวอักษรเหล็กร้อนทุกทรมานมากเป็นต้นส่วนพวกหลังก็จะมีวิบากกรรมน้อยลงมาหน่อยหนึ่งคือแทนที่จะไปมหานรกขุมสี่ก็ไปแค่โยมโลกของมหานรกขุมสี่ซึ่งก็จะถูกเจ้าหน้าที่ลงทันทรมานคล้ายๆกับพวกแรกที่อยู่ในมหานรกขุมสี่แต่ว่าเบาบางกว่าการแจ้งซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปศึกษาในมินิซีรีส์จ้าในกรณีที่พระทำผิดจริงๆสิ่งที่ควรทำคือไม่เสนอข่าวในสาธารณชนแต่ให้ทางคณะสงฆ์ที่มีสายการปกครองโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตามความถูกผิดและเหมาะควรเพราะการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศจ้ะการที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับวิบากกรรมตามกำลังแห่งเจตนาเช่นแม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริงก็จะไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวมผู้ที่ทำข่าวดังนี้จะมีวิบากกรรมคือชาติต่อไปก็จะมีคนคอยจับผิดแม้ผิดเล็กน้อยก็จะดูเหมือนมาก

จะถูกตำหนิติเตียนและปัจจุบันใจก็จะเศร้าหมองเห็นภาพตอนใกล้จะตายเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตจะมืดไปอบายได้จ้าส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียวแต่พี่เขียนขยายความจนทำให้เกิดความการเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะมีวิบากมากกว่านี้รายละเอียดอยู่ในมินิซีรีส์ของมหานรกขุมสี่นักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นบางคนในอดีตก็เคยผูกเวงเอาไว้ก็มีเพราะชีวิตในสังสารวัฏคนยังมีกิเลสอยู่เมื่ออกุศลก็สิงจิตกระเบียดเบียนกันในบางชาติบางอะไรต่างพอดีมาเจอกันในชาตินี้แต่นั้นบางคนก็เป็นกรรมเก่าที่ผูกเวรกันแต่เป็นส่วนน้อยมากส่วนมากๆจะเป็นกรรมใหม่ที่ได้กระทำในชาตินี้เพราะอกุศลก็สิงจิตกระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจนักข่าวเข้าใจในวัดพระธรรมกายได้ก็ต้องให้เขาเปิดใจให้กว้างไม่ปิดกั้นให้ทำตัวเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แล้วก็มาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเหมือนดังที่ตัวลูกได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วจ้าน้องสาวหน้าตาดีแต่เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นเพราะในอดีตน้องสาวได้ทำบุญโดยนำดอกไม้ไปบูชาพระด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญนี้มาส่งผลให้หน้าตาดีแต่ก็มีวิบากกรรมในอดีตอีกชาติหนึ่งได้เป็นผู้ชายได้เป็นข้าราชการของพระราชาองค์หนึ่งได้จับนักโทษมาแล้วก็สั่งให้ลูกน้องขึงพืชเลยแล้วก็ผ่าท้องนักโทษทั้งที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ดึงไส้ออกมากองไว้ข้างนอกเพื่อนักโทษทรมานและตายอย่างช้าๆเพื่อความสะใจจ้ะวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลให้เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นที่เธอฝันเห็นคนชุดดำสี่คนมาหานั้นเพราะเป็นกตินิมิตของเธอที่เธอจะหมดอายุขัยแล้วเจ้าหน้าที่เขตจึงมาเพื่อรับตัวเธอจ้าตายแล้วใหม่ๆก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาระดับดีได้บุญที่เธอทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเล็กๆต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้างแต่ก็ยังไม่มากจนกระทั่งถึงเวลาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเด็กผู้หญิงเมื่อไม่นานนี้จ้าด้วยบุญของเธอเองจึงไม่มีข้อความใดฝากมาบุญที่ทำในพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็กๆคุณพ่อติการมานานมากเพราะคบคนพาลโดยในอดีตเป็นนักพนันและปัจจุบันก็มาคบคนพาลอีกเพราะมีเชื้อของคนพาลอยู่จึงทำให้มาตกอยู่ในวงจรนี้ซ้ำอีกจ้ะคุณแม่มีสามีติดการพนันมากเพราะท่านเคยสร้างบุญร่วมกันมากับคุณพ่อมาในอดีตแล้วติดฐานมาเป็นสามีภรรยากันนี่เลิฟกันมากนี่ไงอะไรไหมจ้ะชาตินี้โคจรมาเจอกันอีกก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติที่ผ่านมาด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันและอธิษฐานจิตกันเอาไว้ว่าให้สองเรามาคู่กันแต่คุณแม่ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาเพียงแต่ว่าคุณพ่อติดนิสัยการมานานข้ามชาติมาเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่ก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะจะดีใจเสียใจไปทำไมทั้งสองทะเลาะกันมากเพราะเรื่องการมานานที่พ่อชอบแต่แม่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบก็ต้องสูญเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเลยเท่านั้นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชักชวนท่านให้ออกจากพวกคนพาลแล้วก็ไปกราบท่านที่เท้ากราบเท้าเสร็จแล้วก็ชวนท่านเข้าวัดเหมือนท่านชวนลูกเข้าวัดตอนลูกยังเป็นเด็กซึ่งจะทำให้อยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรแล้วก็ชักชวนท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดเพื่อสร้างทางสวรรค์ให้กับตัวท่านเองในบั้นปลายของชีวิตลูกก็ต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจเย็นอย่างนี้เลยจะกราบท่านบ่อยๆพูดบ่อยๆดูเวลาและอารมณ์จังหวะดีๆหลานทั้งสองลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะมีบุญครบบัณฑิตมาในอดีตและได้อธิษฐานจิตมาทำบุญในพุทธศาสนาว่าอดีตสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำอย่างสม่ำเสมอมาหลายชาติแล้วจ้า

ตัวลูกเองก็ได้มีจิตศรัทธาบวชช่วงสั้นกับหมู่คณะเพราะความห่วงใยในน้องๆสาวๆอ้อๆซึ่งเป็นในสังกัดเดิมก่อนลูกมาบวชนั้นอยู่จึงต่อมาลูกจึงต้องลาสิกขาออกไปดูแลด้วยห่วงใยเธอแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ผู้มีบุญในเมืองของตนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหตุนี้แหละลูกจึงมาเป็นผู้หญิงส่วนท่านก็ได้เป็นกองเสบียงสนับสนุนหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าโดยทำอย่างเต็มกำลังและมีผลการปฏิบัติทำพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าหมอดูบอกว่าลูกต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลานั้นไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นคนแอคทีฟอยู่นิ่งๆมาคอยจะเป็นอย่าว่าแต่สองอย่างตามที่หมอดูบอกเลยจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดในสมองมีแต่เรื่องงานเยอะแยะแต่ว่ามีแค่สองมือไม่รู้จะทำยังไงแอคทีฟไฮเปอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปได้ทรัพย์มาแล้วเพื่อทำตอนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจ้าเอาทรัพย์มาทำบุญการที่เราพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญก็ไม่ต่างกับการทำงานตามปกติขอเพียงแต่ทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตเท่านั้นจ้ะชาตินี้ลูกได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อลูกเข้าวัดก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางเรื่องการทำบุญเลยเพราะในอดีตลูกมีบุญในการชวนคนทำความดีมามากทั้งทานศีลภาวนาอีกทั้งได้อธิษฐานจิตให้ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นมาบุญส่งผลยังทำให้ลูกได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยและเข้าวัดได้สะดวกจ้าแต่การประพฤติพรหมจรรย์ในชาตินี้ก็เนื่องมาจากพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็มีแฟนอ้อๆไว้เยอะแต่ว่ามาเบื่อหน่ายตอนแก่ตอนที่ลูกทำอะไรไม่ได้แล้วจึงคิดออกว่าชาติต่อไปไม่เอาละเรื่องเหล่านี้ขอประพฤติพรหมจรรย์ดีกว่าแต่ว่าก็อย่าประมาทเพราะลูกอายุยังไม่มากแล้วก็ไม่ขี้เลดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้าเหตุการณ์ของการเข้าวัดของลูกไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการไปทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมหรืออะไรเพราะแต่ละชาติก็มีเหตุการณ์แตกต่างกันไปในการเข้าวัดบางชาติก็คล้ายกันบางชาติก็ไม่เหมือนกันพอดีในชาตินี้ลูกมาเป็นนักข่าวในช่วงจังหวะวัดถูกทำให้เข้าใจผิดก็เลยมาทำหน้าที่แต่ว่าลูกนะมีบุญมีปัญญาและบุญเก่าที่เคยทำมากับหมู่คณะจึงเข้าใจได้ง่ายกว่าคนอื่นเท่านั้นแหละจ้ะก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะจิตลูกเป็นกุศลจึงมีกุศลนิมิตให้ได้เห็นมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งมีเชื้อสายบุญเคยสร้างกับท่านและหมู่คณะมาจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นกองเสบียงและทำหน้าที่เผยแผ่ชักชวนคนให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าลูกก็มาจากที่สว่างมากมากลูกไปฝันจะเป็นโฆษกของกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะนั้นลูกก็มีบุญที่พอจะทำได้ดีแต่อย่าใจร้อนตั้งใจเย็นๆต้องอดทนและมีศิลปะในการแก้ข่าวไม่ถูกต้องนั้นจ้าเพื่อที่ทำงานกับลูกสองแห่งนั้นมีจำนวนมากที่มีสายบุญกับหมู่คณะจ้าแต่ลูกก็ตั้งใจเย็นๆใช้ศิลปะในการชักชวนคนเหล่านั้นมาทำความดีซึ่งลูกก็มีอัธยาศัยและมีบารมีทางด้านนี้ติดข้ามชาติมาอยู่แล้วจ้าลูกทำได้ถ้าลูกได้ทำจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

บริสุทธิ์มากได้บุญมากผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใสต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆไม่มีห่วงกังวลใจไม่เศร้าหมองไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้นเอาแต่บุญเราต้องช่วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาเอาใจให้ยึดบุญเป็นใหญ่ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างความดีไปเรื่อยๆบุญของเราที่ได้จะเป็นบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนและบุญไม่ขบไม่หล่น

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคหรือพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนัทยาและกัลยาณมิตรสุรีรัตน์ดำรงรัตน์
1: ท่านธรรมยังพุทธสาภาคาวะโตปุปป

0: สัง
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
0: สำหรับ

0: ท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอนพัฒน์เกียรติวนะเกียรตินวนันเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ดันดุรานิ
0: ดันดุรานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ดันดุรานิ
0: ดันดุรานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: หัมหากัง
0: หัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: อิตายะ
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: ทรงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทียธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะสรรพสิ่งในโลกตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยแผ่นดินหากขาดแผ่นดินแล้วสรรพสิ่งไม่สามารถตั้งอยู่ได้ฉันใดพวกทรัพย์สมบัติยศบริวารหรือความเป็นใหญ่ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอายุเป็นเครื่องรองรับฉันนั้นหากปราศจากซึ่งอายุแล้วพวกทรัพย์สมบัติยศบริวารหรือความเป็นใหญ่แม้มีก็เหมือนไม่มีบุคคลผู้ตั้งใจสร้างบารมีเพื่อพ้นจากวัฏสงสารก็ต้องอาศัยอายุเป็นเครื่องรองรับแม้บุคคลผู้เคยประพฤติผิดพลาดมาในอดีตด้วยความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการหากมีอายุยืนแล้วก็สามารถสร้างบุญบารมีทดแทนให้บุญส่งผลก่อนมีสุคติเป็นที่ไปได้ประดุจหินก้อนโตที่ได้อาศัยเรือลำใหญ่ก็สามารถข้ามไปสู่ฝั่งได้ฉันนั้นอายุจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเหตุแห่งการได้อายุไว้อย่างน้อย5ประการคือประการแรกการไม่ทำปานาติบาตประการที่2การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานประการที่3การมีปกติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิดประการที่4การให้ยารักษาโรคเป็นทานและประการที่5คือการให้อาหารเป็นทานวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้อายุทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของทิพย์บุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอหน้าบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตา

0: ธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโส

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กรา
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันวันนี้ค่ะ
4: สาธุแล้วก็เรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะคะได้สั่งสมบุญในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมนะคะรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะเมื่อกดไปที่ไอคอนต่างๆที่หน้าเว็บไซต์แล้วระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะเมื่อติดตามรับชมแล้วเข้าไปกดคอมเมนต์กดแชร์นะคะส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยค่ะ
3: รวมถึงคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านหลัง LINE OA ที่ @ดัมมคยาค่ะ
4: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบุญที่เราทำกันอย่างเป็นประจำต่อเนื่องนะคะก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญค่ะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบค่ะฉลองชัยชิตังเมนะคะในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้นะคะที่ GBN US Live นะคะแล้วก็ส่งยอดสวดกันเข้ามานะคะทยอยส่งกันเข้ามาได้เลยที่เว็บไซต์ forbytoworld.com ค่ะ
3: ค่ะก่อนถึงจันทร์ที่29ที่เราจะได้มาร่วมฉลองชัยชิตตังเมกันนะคะมาถัดจันทร์นึงก่อนจันทร์ที่22มิถุนายนค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 15:30 นนะคะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0647726827ค่ะ
4: ค่ะก็มีบุญดีๆมาเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสสั่งสมบุญในทุกๆบุญนะคะในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะคะคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจที่ได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อมสายบุญกับมหาบูชนียาจารย์ภาพความงดงามของการอัญเชิญพระป่าที่ปรากฏในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยาอาจารย์ให้แล้วเสร็จในเร็ววันสำหรับคณะประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในเดือนนี้คณะแรกได้แก่กัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรส่วนคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์และครอบครัวงานบุญครั้งนี้กราบนิมนต์

0: ลพระสุวิทย์ภาติวโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จทางด้านกัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรสุนทรีประเสริฐนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมเด็จสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรธัญพรบรรณโณปกรณ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีจากนั้นกัลยาณมิตรวรยาปันนศักดิ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านต่างพร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยทยธรรมอันเป็นบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยาอาจารย์เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมพัฒหารอันประณีตถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อให้ท่านมีกำลังในการศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโรงทานจัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายอิ่มทั้งกายและอิ่มใจมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างมีความสุขในวันเดียวกันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานอีกด้วยซึ่งในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็รู้สึกปลื้มใจนะคะทุกครั้งที่ได้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือพามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะคะก็คือตั้งแต่ยังเป็นที่ดินผืนเล็กๆเลยที่เพราะว่าสนิทกับท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพี่ป่ามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการออกแบบด้วยนะคะเนื่องจากคุณพ่อเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเหมือนเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นศูนย์ยิ่งใหญ่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีส่วนในบุญนี้ทุกครั้งเลยนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยทั้งตัวของดิฉันเองแล้วก็น้องสาวเนี่ยค่ะก็ได้มีการร่วมบุญทุกเดือนนะคะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าภัตตาหารทุกมื้อเพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็บุญทุกบุญที่สร้างที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะคะ
2: แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะก็ได้มาทอดผ้าป่าร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็คือได้มาร่วมบุญทุกเดือนทอดผ้าป่าทุกเดือนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยก็ยิ่งปลื้มไปอีกค่ะก็มาร่วมบุญกับท่านให้ท่านได้บุญเยอะๆค่ะก็นอกจากที่เราสองคนจะมาร่วมบุญทอดผ้าป่าที่นี่ทุกเดือนเป็นประจำแล้วยังมาช่วยรับบุญเป็นพิธีกรในงานทอดผ้าป่าทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของทุกคนค่ะถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็อยากที่จะมาช่วยค่ะก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งเหมือนกันค่ะที่ได้รับบทเป็นพิธีกรค่ะตอนนี้นะคะส่วนปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างของเรากำลังมีบุญใหญ่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านผู้บุญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันสร้างโรงครัวและหอฉันนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญนึงเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว

ท้องถิ่นได้มาพักผ่อนกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาๆคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com เว็บไซต์ dmc.tv ท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ดยทั่วไปกิจวัตรประจำวันของเราก่อนตั้งแต่กินนอนตื่นอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้แหละจากนั้นเรียนรู้อะไรวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นว่ากันไปหนักเข้าหนักเข้าอ๋อไอ้เรื่องที่เราเรียนรู้ที่เป็นหลักๆมันได้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติซึ่งวันนี้ค่ะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราตื่นนอนกินข้าวออกไปทำงานไปเรียนแล้วก็กลับมานอนวนไปซ้ำๆแบบนี้จนเกิดคำถามว่าชีวิตแบบนี้สอนอะไรเราบ้างซึ่งวันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านจะพาเรานะคะไปเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับกิจวัตรธรรมดาที่เราได้ทำอยู่ทุกวันแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นเครื่องมือชั้นยอดค่ะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองพัฒนาชีวิตแล้วก็ก้าวข้ามความทุกข์ไปได้ในหัวข้อกิจวัตรประจำวันสอนอะไรเราบ้างเรื่องราวจะเข้มข้นและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ให้เรียนรู้นะมันยากสิ่งที่เราจะต้องรีบดูเอาความรู้ว่ามาดูอะไรดูบกพร่องของตัวเองมีในเรื่องเรานั้นมันจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันเรามีข้อบกพร่องเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนความรู้เรามาไม่ถึงพอได้ความรู้ถึงเราทำเรื่องนี้บกพร่องไหมได้ดีไหมบางอย่างเราไม่รู้แต่ว่าทำโดยตามธรรมเนียมที่มีแล้วมันได้ดีบางอย่างเราไม่รู้พอไปทำตามธรรมเนียมไอ้ธรรมเนียมมันธรรมเนียมผิดเราเสียหายเพิ่งมารู้วันนี้เองถ้ามันดีดีแล้วก็อย่างพอว่าแต่สิ่งที่ต้องรีบแก้ก่อนคือบกพร่องอะไรมั้ยถ้าบกพร่องเฮ้ยจะเรียกแก้ไงเนี่ยข้อคิดมันอยู่ที่ว่าได้เรียนรู้อะไรไหมแล้วปั๊บได้ข้อคิดในการที่จะแก้ไขอะไรไหมเราไม่ผิดไม่พลาดอะไรข้อคิดก็คือแล้วจะทำอะไรให้มันดียิ่งขึ้นไปไหมมันก็จะมาในลักษณะคือทั้งหมดเนี่ยเมื่อได้อะไรเข้ามาแล้ว

ได้ความรู้อะไรขึ้นมาก็ตามทีนะในแต่ละวันแต่ละเรื่องนะให้เอาความรู้เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการมองเข้ามาในตัวโอ้โหแล้วคนนั้นเขาอย่างนั้นเขานี่อย่าเพิ่งมองเข้ามาในตัวแก้ไขตัวเองหรือแม้ไปเห็นใครทำอะไรดีๆในวันนี้เขาไอ้ความดีประเภทนี้เรามีไหมไม่มีนะมันก็ถึงเวลาต้องทำแล้วทีนี้เจออะไรเรามองเข้ามาในตัวมองเพื่อว่าเราได้ทำบกพร่องในเรื่องนี้ถ้ามีแก้พอมองแล้วข้อบกพร่องไม่มีแต่เราเคยทำความดีอันนี้แล้วจะพัฒนาต่อไปยังไงแต่ดูที่ข้อบกพร่องก่อนคนอื่นเขาอาจจะมองโอ้แล้วเราดียังไงโน่นโน่นนี่นี่ข้อบกพร่องไม่มองก็ตามใจครับเขาอาจจะเป็นประเภทใจฟูหูวิเศษเลิศเลอไปแต่หลวงพ่อไม่ได้อย่างนั้นนะหลวงพ่อดูข้อบกพร่องตัวเองก่อนไม่อยากจะเป็นคนหลงตัวเองแล้วแน่ๆจะต้องจบลงท้ายด้วยจะทำให้ใจมันผ่องใสยิ่งขึ้นไปถ้าหลักการก็มีอย่างนี้เรื่องของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อกำจัดทุกข์แต่คนมองไม่ออกทุกข์เรื่องอะไรมากเออนั่นแหละจึงต้องหามความรู้มาตามลำดับถามทุกเรื่องอะไรอ๋อทุกเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้นั้นให้รู้ซะก่อนว่าทุกนะบางท่านก็ทุกเรื่องมีเงินใช้ก็ยังดีทุกเรื่องอะไรพ่อไม่รักแม่ไม่รักพ่อทิ้งแม่ทิ้งก็แล้วแต่ทุกเรื่องว่าติดคุกอยู่ในสังสารวัฏนี่มานานเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้ออกสักทีทุกของแต่ละคนขึ้นอยู่ปัญญาของเขามีเท่าไหร่ก็แค่นี้แต่โดยทั่วไปการศึกษามุ่งเพื่ออะไรกำจัดทุกทุกเรื่องอะไรเออนะใครมีปัญญาที่จะมองทุกขนาดไหนก็มองเอาพอแล้วอย่างน้อยที่สุดหาความจริงสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยทั้งชาติก็เรียนไม่หมดอายุเป็นพันปีก็เรียนแต่เอาที่มันเกี่ยวข้องตอนนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเมื่อมันรู้เรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะไปสู่อีกเรื่องหนึ่งมันไม่ยากมันจะโยงถึงไปเอง

ทุกวันคือโอกาสการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ทำไปตามหน้าที่แต่ต้องย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่ทำดีพอไหมมีข้อบกพร่องตรงไหนจะปรับปรุงหรือพัฒนายังไงต่อเมื่อเจอเรื่องดีๆให้ถามว่าเรามีสิ่งดีแบบนั้นไหมถ้ายังก็เริ่มสร้างเลยถ้าเห็นใครผิดพลาดก็อย่ารีบตำหนิให้ย้อนดูว่าเราเคยพลาดแบบนี้ไหมแล้วใช้เป็นบทเรียนโดยให้ดูตัวเองก่อนเสมอไม่หลงตัวเองไม่หลงดีเพราะสุดท้ายการเรียนรู้ทั้งหมดต้องทำให้ใจผ่องใสและทุกข์น้อยลงการศึกษาที่แท้จริงคือเรียนรู้เพื่อกำจัดทุกข์และกิจวัตรประจำวันธรรมดานี่แหละค่ะคือห้องเรียนที่ดีที่สุดของชีวิต

สำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องกิจวัตรประจำวันสอนอะไรเราบ้างซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราแล้วก็ชี้เห็นว่ากิจวัตรประจำวันนะคะก็คือโอกาสในการเรียนรู้ตัวเองค่ะโดยถามตัวเองทุกวันว่าเราเนี่ยดีพอหรือยังบกพร่องตรงไหนแล้วก็จะพัฒนายังไงต่ออย่าไปมองที่คนอื่นนะคะให้มองกลับมาที่ตัวเองค่ะแล้วก็แก้ไขนิสัยตัวเองเพราะชีวิตนะคะคือการฝึกฝนปัญญาเพื่อพ้นจากทุกข์ค่ะแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาแชร์ความประทับใจแล้วก็ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อนะคะในเรื่องครูผู้เป็นต้นแบบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ก็หลังจากนั้นก็คือได้เจอกับหลวงพ่อชัตตะนะครับการที่เจอหลวงพ่อชัตตะก็คือไม่เคยเห็นวัดไม่เคยเห็นหลวงพ่อไม่เคยเห็นพระที่วัดนะครับพอไปเห็นแล้วคือเกิดความประทับใจมากเพราะว่าพระนี่แปลงปรังมากสง่างามมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเอาแบบน่าเอาเป็นยิ่งอย่างเป็นอย่างยิ่งครับพ่อจะบอกว่าเราเป็นอาชีพเดียวกับพระโพธิสัตว์คืออาชีพครูอันนี้คือฝังใจมากเลยครับก็คือเรามีความรู้ในตัวเราแล้วเรามาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์เลยนะครับอันนี้คือประทับใจอย่างหนึ่งนะครับอันที่สองคือประทับใจหลวงพ่อที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะครับทั้งกิริยามารยาททั้งเสียงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเสียงฉานมากพูดเสียงดังฟังชัดฉานนะครับถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อจะอายุเยอะแล้วหลวงพ่อก็ยังพูดฉานอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจครับทั้งโรงเรียนเลยคือประทับใจหลวงพ่อมากหลวงพ่อท่านให้โอวาทมาเคยไปฟังท่านนะครับก็คือเรื่องห้องชีวิตท่านบอกว่าห้องชีวิตเนี่ยทุกคนทำได้หมดนะครับทุกคนทำได้หมดไม่ยกเว้นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือครูหรือใครก็ตามเพราะในห้องชีวิตเนี่ยทุกคนตื่นมาต้องเจอไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารห้องทำงานห้องนอนนี่ต้องเจอหมดเลยทุกห้องนะครับก็คือหลักธรรมเนี้ยทำให้ครูทุกคนเนี้ยที่ได้ฟังหรือครูที่ไม่เคยขึ้นไปฟังเรามาขยายความรู้ให้เขาเนี้ยเขาก็ได้เอาไปกลับไปทำที่บ้านนะไปสอนลูกสอนหลานสอนเด็กในโรงเรียนทำให้มันเกิดผลเห็นผลนะครับหลักธรรมหลักแรกเนี้ยที่โรงเรียนได้ไปฟังมาเนี้ยก็คือมันประทับใจและกินใจคือเราต้องเป็นต้นแบบนะครับคือหนึ่งเราต้องเป็นที่โรงเรียนเนี่ยจะใช้หลักว่าผู้บริหารเป็นนะครับครูเป็นและเด็กเป็นแล้วก็ขยายทั้งโรงเรียนคือถ้าครูไม่เป็นผู้บริหารไม่เป็นแล้วไปเอาแต่เด็กให้เด็กเป็นเด็กก็ไม่เป็นเพราะเรายังไม่เป็นนะครับเราก็ฝึกวิทยายุทธ์ตัวเองมาตลอดนะครับตั้งแต่ห้าห้องชีวิตมาความดีสากลแล้วก็มาห้องเรียนคุณธรรมนะครับที่ทำในปัจจุบันนี้นะครับก็ฝึกตัวเองมาตลอดนะครับเพื่อให้ตัวเองช่ำชองนะครับตัวเองมีความรู้ความสามารถที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ในช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณครูสุรชาติหมวดสอนทิพย์ค่ะคุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ท่านได้มาแชร์ความประทับใจแรงบันดาลใจและธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยคุณครูสุรชาตินะคะได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกค่ะจะไม่รู้จักวัดรู้จักหลวงพ่อค่ะแต่เมื่อได้สัมผัสจริงๆแล้วก็เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งค่ะจนเกิดความศรัทธาในตัวท่านคำสอนของท่านค่ะที่ท่านน่ะได้ให้ไว้กับครูโดยเปรียบครูว่าเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ผู้เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็นำหลักธรรมของท่านนะคะในเรื่องของ5ห้องชีวิตในระมิดิสัยและก็ความดีสากลค่ะมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กๆทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณครูจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆนำไปสู่การขยายผลสู่เด็กๆทั้งโรงเรียนบ้านและก็ชุมชนค่ะซึ่งได้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้จริงๆในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและก็ธรรมะที่คุณครูค่ะจะมาแชร์ให้เราได้ฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาและที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงตรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความ

ัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จนั้นก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกการรับประทานอาหารให้อิ่มหนำก็ต้องเริ่มจากอาหารคำแรกต้นไม้ใหญ่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ก็เริ่มจากการผลิใบแรกจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกว่าจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์พร้อมก็ต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกใครเลยจะรู้ว่าในเรื่องของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะการจะเข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้นั้นก็ต้องเริ่มที่หยุดแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะหยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เรามีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเบาสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคต่อไปก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าดวงศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าระวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้ว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นทางโลกมาแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตจิตก็จะไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่

คุณผู้ชมคะจุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นมีความสำคัญมากดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้เพราะว่าถ้าหยุดแรกได้ก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกหยุดแรกให้ได้อย่างเบาสบายเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

จหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่าง

ง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนแล้วกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญเคยทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องหมั่นชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไป

ซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดี๋ยวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใจใจวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนาน

คือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจการนุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่จ้ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายกระพือตานิดเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยาย

ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่ง

ที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกรธโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์

ชาติธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวมุนนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางมุนนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลนำโดยพระมหาวิโรจน์อุคคจิตโตด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมคณะวิทยากรได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

านห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนางสาววันนิพาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางในการนำไปฝึกไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะครูสู่การเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆกว่า47โรงเรียนในโอกาสวันมอบสื่อการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ภายในการอบรมนายอัศดางราตราชูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยซึ่งในโอกาสนี้พระมหาวิโรธอุคจิตโตด็อกเตอร์ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมพักเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและนารูผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรภูโขงและกัลยาณมิตรสีหอมนันทวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงตันสีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธากัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมัตตกภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญต่อมาเป็นพิธีจุดชวัลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และนำอธิษฐานจิตในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

0: ยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com เว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และ

0: บรรลุธรรม
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
2: ชาดก500ชาติ

0: ลันทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยมารยาทสองสกุลในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมา
1: เช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนัก
2: นั่นนะสิเอาไว้กวาดลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใคร่รู้นะท่าน
1: ดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะ
3: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวสมัวคุยกันไปถึงไหนล่ะเนี่ยรีบเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทำงานสกปรกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทำไปก็แล้วกันนะ
1: อ้าว
0: ภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละรูปและขอช่วยเหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดี
4: ท่านพอจะเข้าใจท่องแท้ในจุดนี้บ้างไหม
2: อ๋อได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านทราบนะ
3: ปะโถเอ้ยง่ายๆแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยชะเหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้น่ะ
0: ภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจซ้ำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าตนไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี
3: ้ชะระดับเราไม่น่ามาเกลือกลั่วรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยมันคนละชั้นกันเห็นเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอีโถ
0: แม้ในยามฉันเพลภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับภัตตาหารโดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้างหรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้างและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอ้ก็ยังคงแสดงกิริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคย
4: เอาล่ะฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยน่ะท่านจะไปด้วยกันไหม
2: ได้สิเออนี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองอ่ะพอมาปรุงอาหารแล้วสีสันสดใสดีจริง
4: ๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ยแบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันหน้าดูนะ
2: ดี
3: อะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่โกงไม่กินมาแล้วเบื่ออ
2: ้าวงั้นไปเหตุไฉนภิกษุท่านนี้ถึงได้มีกิริยาอย่างนี้นะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิท่านทั้งที่ภิกษุท่านเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่สำนักเราได้ไม่นานพื้นเพดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ฉนัยกลับประพฤติตนดูถูกผู้อื่นดูได้นะ
0: เรื่องราวการพูดจาโอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอ้ที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจษจันกันไปทั่วในธรรมสภา
4: ควรจะมีใครสักคนพูดเตือนภิกษุท่านนั้นเรื่องการพูดจาบ้างแล้วล่ะ
5: งั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกันพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างนะ
2: อ้าวอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองหรอกกระมัง
4: เหนื่อยใจ
0: เหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี้โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี้โอรูปนั้นเข้าพบและตรัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของ

0: นเองสักดูก่อนภิกษุเหตุไฉนเล่าท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เล่า
1: ข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ฉันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยครับ
0: ภิกษุเอ๋ยการกระทำเยี่ยงนี้นับว่าไม่สมควรต่อการครองเพศสมณะยิ่งนักมิเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากลันทุกะชาดกเป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี้โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนข่มท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาลครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย
2: ็
0: น
2: แหมวันนี้ปลานี่ช่างสดจริงๆเลยนะวันนี้ซื้อปลาไปทำข้าวกินดีกว่าโอ้ยจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจกชาวบ้านอีกแล้วนะ
3: อ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแผงข้าอย่างนี้ขายไม่ออกมาดีเลยโอ้ยมาทุ่มได้ผักเลยอย่างพวกนี้นี
0: ่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในภพชาตินี้มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยข้าทาสบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากมักนำอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือในทั่วเมือง
4: ไปกันเถอะพวกเราไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่าน
1: ี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่
4: รู้ทันข้าอีกแล้ว
0: ในเวลานั้นภรรยาของพระราณสีเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทาสของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน
5: ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลยน่ารักมาก
6: ท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะ
7: ลูกกับผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับนะท่าน
5: งั้นเหรอดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันดีมากดีมากอย่างนี้แหละดีแล้ว
0: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพระราณสีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสนั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพระราณสีเศรษฐีด้วย
2: เจ้านี่ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงา
8: ขอรับกับผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้นายน้อยด้วยไงครับ
0: เมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกับ
5: เฮ้ยร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้วยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละ
0: ด้วยความที่ท่านพระราณสีเศรษฐีเห็นว่ากตาหกับมีความชาญฉลาดจึงได้มอบหมายงานให้ทำในเรือนของท่านเองโดยกตาหกะได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพระราณสีเศรษฐีนั่นเอง
5: ท่านเศรษฐีอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้กับเราเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอกาสให
0: ้ต่อมากตาหกะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลูกทาสอย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาสอยู่ดี
5: คิดไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แคล้วต้องมาเคี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทาสอยู่ดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตะเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วยหรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะ
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาหกะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยอ้างเอาว่าตนเป็นลูกชายของท่านพระราณสีเศรษฐีหวังจะให้ปัจจันตเศรษฐีลง

0: ชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วย
1: เอาละทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่างฉลาดจริงๆแค่เนี่ยก็สบายไปทั้งชาติดีกว่าต้องอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนตาย
0: จากนั้นก็นำหนังสือเล่มนั้นติดตัวไปด้วยและเดินทางไปหาปัจจันเกษตรถีหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่น
1: ต่อไปก็แค่มอบหนังสือนี้ให้กับท่านปัจจันตะเศรษฐีดูแค่เนี้ยทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหนังสือเราก็ปลอมเสมือนขนาดเนี้ยไม่มีทางดูออกแน่ๆ
0: เมื่อได้พบกับปัจจันตะเศรษฐีกตาหกะก็จัดแจงมอบหนังสือที่ตนนำติดตัวมาด้วยให้ท่านเศรษฐีได้พิจารณา
2: ที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านพระนศีเศรษฐีเองหรอกเลยถ้างั้นก็เชิญอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกนะตามสบายเลยตามสบาย
1: ขอบพระคุณท่านมากสำเร็จเป็นไปตามแผนเลย
0: กตาหกะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างเปี่ยมสุขไม่นานนักปัจจันตะเศรษฐีก็มอบบุตรธิดาของตนให้แต่งงานด้วยและอาศัยอยู่ท่ามกลางบริวารมากมายแต่ยิ่งนานไปกิริยาของกตาหกะก็ยิ่งโอ้อวดจองหองกระทำตนใหญ่โตไม่เกรงใจใคร
1: อะไรกันเนี่ยพวกบ้านนอกอย่างเจ้าทำของอย่างนี้ข้ากินหรือเนี่ยไม่รู้หรือไงข้าน่ะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองนะไปทำของดีๆมาให้ข้ากินสิแล้วเครื่องอบเครื่องหอมก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินอยากจะอ้วกเฮ้ยพวกบ้านนอกนี่จริงๆเลย
0: ย้อนกลับมาที่ทางฝั่งพระราศีเศรษฐีหลังจากที่กตาหกะหายตัวไปก็เที่ยวส่งคนออกตามหาตัวกตาหกะทั่วแคว้นพาราณสีแต่ก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบกับกตาหกะเลยแม้แต่คนเดียว
3: ข้าน้อยออกค้นหาทั่วเมืองพาราณสีแล้วแต่ก็หาพบกตาหกะไม่ขอรับนายท่าน
4: ข้าเองก็เหมือนกันนายท่านเที่ยวถามคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้เลย
5: เอเจ้ากตาหกะหายไปไหนนะอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลย
0: เมื่อไม่สามารถหาตัวกตาหกะเจอท่านเศรษฐีจึงได้สั่งให้นกแขกเต้าของตนเป็นผู้ออกไปตามหาตัวกตาหกะ
5: ไปเถอะเจ้านกแขกเต้าไปช่วยเราตามหาทีสิว่าเจ้ากตาหกะเนี่ยอยู่แห่งหนใดกัน
6: ได้เลยท่านเศรษฐีไว้เป็นหน้าที่ของข้าเอง
0: นกแขกเต้านั้นมีปีกบินจึงสามารถบินและมองหาจากที่สูงได้และยังบินได้ไกลไม่นานนักก็บินมาจนถึงชายแดนที่ซึ่งปัจจันตะเศรษฐีอาศัยอยู่ฝั่งกตาหกะเองก็กำลังนั่งเรือเล่นกับภรรยาโดยให้คนถือดอกไม้เครื่องหอมมากมายไปไว้ในเรือด้วยพร้อมด้วยโภชนียะอีกมากมายไปบนเรือเนื่องจากธรรมเนียมของที่นี่เวลาเหล่าเศรษฐีจะนั่งเรือเล่นก็จะดื่มนมสดแกล้มด้วยเภสัชที่มีรสเข้มเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลานั่งเรือเล่นน้ำก็จะไม่รู้สึกหนาว
1: ฮึธรรมเนียมของที่นี่ช่างแปลกนักก็อีแค่เราจะนั่งเรือเล่นทำไมต้องมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ย
0: กตาหกะนั้นหาได้นำนมนั้นมาดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายไม่แต่กลับนำนมนั้นมาบ้วนปากมิหนำซ้ำยังถมนมในปากใส่ศีรษะของภรรยาอีกต่างหาก
1: บ้วนปากด้วยนมแปลกใหม่อย่าบอกใครฟันขาวสะอาดแข็งแรง
7: อุ๊ยท่านพี่ทำไมท่านมาบ้วนใส่น้องอย่างนี้เล่าแล้วนมนั่นน่ะเขาไว้ให้กินแกล้มกับเภสัชเพื่อกันหนาวนะไม่ใช่ให้ท่านมาบ้วนเล่นแบบนี
1: ้เออนะเจ้าอย่าพูดมากนะธรรมเนียมคนบ้านนอกอย่างพวกเจ้าคนในเมืองอย่างข้าไม่สนหรอก
0: ฝ่ายนกแขกเต่าเมื่อบินมาถึงฝั่งแม่น้ำท่านเหลือเห็นกตาหกะเข้าพอดีจึงบินลงมาเกาะที่กิ่งมะเดื่อเพื่อสังเกตท่าทีเมื่อเห็นกตาหกะบ้วนนมใส่ศีรษะธิดาเศรษฐีจึงเข้าไปต่อว่ากตาหกะอย่างเหลืออด
6: น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยท่านกรันทุกะชั่วเอ้ยไม่ได้สำนึกพึงสังวรเลยว่าตนน่ะเป็นอะไรมาก่อนเที่ยวเอานมสดมาบ้วนปากอย่างนี้ได้ยังไงฮะแล้วที่สำคัญน่ะนะเจ้ากล้าดีเยี่ยงไรถึงไปถมรถศีรษะธิดาเศรษฐีอย่างนั้นฮะนี่เจ้าช่างไม่รู้จักประมาณตนเลยหรือเนี่ยสกุลของเจ้ามิใช่สกุลสูงนี่ถ้านายท่านรู้ว่าเจ้ามาทำตัวเยี่ยงนี้คงมิแคล้วต้องเดินทางมาจับตัวเจ้าไปแน่ๆเจ้าจงดื่มน้ำนมนั้นเสียอย่าเที่ยวเอามาทำเสียของอย่างนี้นะ
0: ฝ่ายกตาหกะนั้นก็จำได้ว่านี่คือนกแขกเต้าของพระราณสีเศรษฐีจึงเกิดความกลัวว่านกแขก

0: เต้าจะนำเรื่องไปบอกให้กับพระราณสีเศรษฐีได้ทราบ
1: ใจเย็นๆสิพ่อนกแขกเต้ามานี่มามานั่งข้างๆเราก่อนนี่คุยกันดีๆก่อนก็ได้นะจ๊ะ
0: นกแขกเต้าเริ่มรู้ดีว่ากตากะคงมีอุบายแซงทำเป็นเรียกเข้าไปใกล้เพื่อหวังจะฆ่าตนปิดปากเป็นแน่จึงตัดสินใจบินหนีออกมามุ่งหน้ากลับไปรายงานให้พระราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที
2: ชะอยู่ให้โง่เหรอพื้นอยู่เจ้าก็บีบคอเราตายนะสิเราไปดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเจ้านกบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้โถเว้ยมันน่านัก
0: เมื่อนกแขกเต้าบินมาถึงเมืองพาราณสีก็รีบนำเรื่องที่ตนไปพบกับกตาหกะมาเล่าให้ท่านพาราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที
3: ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเห็นทีเราจะปล่อยให้เจ้ากดาหกะสร้างความเดือดร้อนที่นั่นต่อไปไม่ได้ซะแล้วเราคงต้องไปนำตัวเขากลับมาเป็นทาสที่นี่ซะแล้ว
2: ดีเหมือนกันนายท่านคนลืมตนแบบนี้ต้องจับกลับมาเป็นทาสดัดนิสัยซะให้เข็ด
0: หลังจากนั้นไม่นานพระราณสีเศรษฐีก็เดินทางไปพบกับปัจจันตเศรษฐีเพื่อขอนำตัวกดาหกะกลับเมืองพาราณสีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาสต่อไป
3: กลับพาราณสีเถอะกดาหกะเอ๋ยเจ้าอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกเลย
1: โธ่เราไม่น่าเลยเป็นเพราะความโอ้อวดดีของเราแท้
0: ๆหลังจากองค์พระศาสดาทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่ากลันทุกะผู้โอ้อวดผู้นั้นในชาติที่แล้วก็คือภิกษุผู้นี้แหละส่วนพาราณสีเศรษฐีในคราวนั้น

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรพี่น้องนักสร้างบารมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะทั้งที่อยู่นะที่ห้อง SPD แห่งนี้นะหรือว่าที่ได้ชมผ่านทางนะในการกระจายสัญญาณทาง YouTube Facebook หรือว่าช่องทางอื่นนะก็ขอโอกาสในการทักทายพี่น้องคนจีนทุกครั้งนะที่พระอาจารย์ได้มาออกบรรยายนะตาเจียวหวันสร้างหาวนะจิงเทียนนะฝาซือเย่โยจิวฮุยไหลเกินตาเจียเจียงกะเมียนนะจิงเทียนนะเย่ชื่อไหลเกินตาเจียเจียงอีเซียฟอฝาเย่ชื่อสีว่างเกินล่างตาเจียหนึ่งโก้ทีเชิงสวยโยแต่อีเซียล่างตาเจียเตยเต้าเลยจันเจิงแต่สิ่งฝูเหอควายเล่ประโยชน์สุดท้ายยังมีบอกว่าสิ่งฝูนะสิ่งฝูควายเล่ก็คือชีวิตที่นะมีความสุขสมบูรณ์นะสมปรารถนาดังนั้นเองนะทุกคนก็อยากที่จะสมปรารถนาทุกสิ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมานะนึกถึงโรงเรียนอนุบาลนะฝันในฝันวิทยากันโดยเราเองนะนึกถึงหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เนาะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราก็จะมีท่านเป็นผู้นำเป็นหลักชัยหลักใจนะในการสร้างบุญสร้างบารมีตลอดมาสุยนะว่ามันเยชื่อหลายซิวกงเต๋อว่ามันอยู่ว่ามันฝาซึ่งฝาซื้อว่ามันจุ้ยให้แต่ฝาซื้อเยชื่อเหมยอีซื้อว่ามันซิวกงเต๋อเยชื่อกงหยางการเอินเกยทาเยชื่อว่างทาพิงพิงอันอันซึ่งถี่เจียนคังดังนั้นทุกครั้งที่เราได้มาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็ต้องนึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ถึงแม่เอ๋ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยรักหลวงพ่อที่สุดเลยจ้า

สาธุรักหลวงพ่อที่สุดเลยนะว่ามันไฟฉางไอ้ว่ามันแต่จุ้ยไอ้แต่ฝาดสีจุ้ยไอ้นะจุ้ยไอ้คือรักผู้ที่เรารักมากที่สุดอืมอาจารย์ก็มีชื่อเขาเรียกว่าให้ถวายกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะจุ้ยไอ้แต่ฝาดสีก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เรารักแล้วก็เคารพมากที่สุดดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะก่อนจะไปถึงเนื้อหาในวันนี้ที่เป็นปกิณกะธรรมที่เราจะได้ฟังกันก็ขอประชาสัมพันธ์พวกเราก่อนนะในส่วนของส่วนงานของอาจารย์ศูนย์พัฒนาสมาธิสากลนะหรือว่า DMTC นั่นเองก็เผื่อว่าพวกเรามีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้สอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางที่เราได้มาเข้าเรียนทางซูมก็ตามนะก็จะมีโอกาสที่จะได้สอบถามกันได้ในครั้งต่อๆไปหรือว่า

สนใจอยากที่จะศึกษาภาษาจีนเราก็สามารถที่จะสแกน QR code นะที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้สุยตาเจียรู้กว่าอยู่อีเวนต์แต่ว่าก็ยังทงกว่าอีเซียฟังชื่อเหรียญซี่หว่าเหมือนแต่ดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะทั้งหมดที่จะได้มาบรรยายก็เริ่มต้นจากเดี๋ยวจะมีการถวายเทียนพรรษาเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะได้เป็นมีโอกาสได้ไปที่ประเทศมาเลเซียนะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของปีที่แล้วมาให้กับพวกเราได้ดูด้วยเนาะโซยจะเกิดเยชื่อชีเย่เฟินว่ามันอยู่กงหยางราจูเตะสื่อสันเจียซีเยือนแล้วก็กิจกรรมบวชนะอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติภาคภาษาจีนนะในรุ่นที่21ที่จะเกิดขึ้นไม่กี่วันมานี้เองนะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้กับพวกเราได้ฟังเยชีตี้เออชีอีนะโกจีฟอฟ่าซินชวนเจนะตนชีชูเจียหัวต้งแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระพิชายของพระอาจารย์เนาะก็จะได้มีข้อความแล้วก็มีเนื้อหาธรรมะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังด้วยนะเยชีวอมันเตอีกกู้ชื่อเยชีทงกัววอเตอร์เกอร์เกอร์หลายเกินตาเจียหลายเจียงอีเซียแล้วก็มีมุทิตาประโยค9ซึ่งเป็นเพื่อนของพระอาจารย์เองเรียนภาษาบาลีมาด้วยกันตั้งแต่ประโยค1 2นะตอนนี้ท่านถึงฝั่งแล้ววันนี้ก็จะได้มาได้ฟังเรื่องราวของท่านกันแล้วก็กิจกรรมงานบุญวิสาขะที่ผ่านมานะอันนี้จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่วันนี้จะได้มาบรรยายสวัสดีจิงเทียนเย่ชื่อเจ้าเสียจิงเทียนฝาซื้อหลายกันตาเจียเจียงโยซงราจูตวนชีชูเจียไฮโยวอเกอร์เกอร์เตกู้ชื่อบาลีอยู่จิ๋วจีเขาชื่อให้อยู่เว่ยไส้เจียแต่หัวต้องผมเป็นหลายเจียวเฟินเสียงซิ่งฝูเฟินเสียงกงเต๋อดังนั้นเรามาดูก่อนนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือนะการถวายเทียนพรรษา13วัดเริ่มตั้งแต่วัดจิตราจนกระทั่งไปจบที่วัดเสนาราทั้งหมด13วัดในวันเดียวพวกเราเห็นภาษาจีนอย่าตกใจเพราะว่าอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้กับพวกเราได้อ่านได้เนาะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยวัดจิตราก็จะไปฉันเช้ากัน 7:30 นแล้วก็ไปจบกันที่วัดเสนาราประมาณเกือบ 2:00 นะจะเกิดเยชีตาเจียอีเจิงเทียนแต่หัวต้องในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องคนจีนแล้วก็ชาวสยามที่อยู่ประเทศมาเลเซียโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะมีร่วมกันตั้งแต่ผู้นำบุญที่อยู่ที่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็พระอาจารย์ที่มาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติบางกล่ำภาคใต้ของเรานี่นะท่านก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมในการน้อมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้พระอาจารย์ผมสันที่พวกเราเห็นคุณหน้าคุณตากันเป็นประจำเลยเจวีฟาซีอย่าชื่อหลายใต้เปี่ยวว่าเมินเตอร์ซึ่งถวนกงหยางเตอร์สือซันเจียราจูซือยอนเตอร์นั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากถวายเทียนพรรษาก็คือบูชาข้าวพระในวันที่5กรกฎาคมก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็สาธมิกไปด้วยหนึ่งรูปนะก็คือพระอาจารย์จักริตนะเทระมูโลท่านก็จะเดินทางไปรวมถวายเทียนพรรษาแล้วก็ไปบูชาข้าวพระร่วมกิจกรรมให้ชื่อสัตว์เป็นทานสวัสดีเจ้าเกิดฮุยกงฝ่าฮุยเตอชิงฉีรุ่ยเยชื่อโยฝ่าซื้อเหอวอเตอวอเตอเพิงโยอีฉีชื่อตาเจียใจนาเปลี่ยนก็จะมีนี่ก็จะทุกครั้งที่จะไปเนาะเขาจะมีการแนะนำตัวของพระอาจารย์ทุกรูปที่ไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ดูโดยของพระอาจารย์จักริตเองเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนงานเผยแผ่ธรรมะณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จปราจีนบุรีประเทศไทยตอนนี้ปีนี้ท่านก็27พรรษาแล้วมีโอกาสเราก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมท่านได้นะสวัสดีเจ้าเวฝาซือเย่ชื่อใจปราจีนบุรีฝูแต่เขาแก้วเสด็จจงสิ้นทายใจน่าเปลี่ยนหลายหงอย่างฟอฝาจิ้งเหนียนทายเจี้ยล่าชื่อเออฉีชี่เย่ชื่อหัวทงเหนียนเดอชูเจียเดอแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี่ก็เป็นภาพปีที่

ผ่านมาตอนที่ไปถวายตอนนี้โบสถ์ยังไม่เสร็จเนาะที่วัดที่ไปนี่ทุเรียนเนาะน่ารักเจียวพวกเราถ้าไปที่โน่นก็จะมีทุเรียนนะติดไม้ติดมือกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียนทางใต้แล้วนะสวีเจ้าเกิดเยชื่อลูกัวว่ามันชื่อชั้นเจียแต่ชื่อโฮเยคุยเตอร์เต้าเลยลุเหรียญเยชื่อเจฟเฟนลีอูนี่ก็ไปดูก่อนวัดแรกที่ไปครั้งที่แล้วเป็นวัดเตลุกวันจานะสังเกตเสื้อผ้าของผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นเสื้อขาวแขนส้มก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม Power Group นะซึ่งจะมีอาจารย์เจ้าคุณในการสถาปนากลุ่มนี้ขึ้นมาก็จะมีโยมกิมลินพี่เจริญแล้วก็ชาวสยามเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานงานกับพระอาจารย์ท่านนะพระเดชพระคุณท่านในพื้นที่แล้วก็มีพี่น้องคนจีนของเราไปร่วมกิจกรรมกันเจียเยชื่อว่ามันตี้เจียเตวัตเตลุกวันจาหลายกองหยางลาจูหลังจากนั้นก็จะไปนะวัดประดังเปเลียงเนาะโอ้กว่าจะได้ชื่ออย่างนี้ได้เนาะต้องไปถามคนในพื้นที่ตอนที่ไปครั้งแรกๆนี่ก็งงๆเหมือนกันนะเอ๊ะวัดนี้ชื่ออะไรจะเขียนยังไงภาษาจีนยังไงเพราะเราจะต้องอธิบายให้กับชาวสยามแล้วก็คนจีนพ้นทะเลที่อยู่มาเลเซียด้วยให้เขาเข้าใจในรายละเอียดว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเพราะว่า13วัดในวันเดียวเราต้องไม่หลงทางเนาะหลานโฮนเจ้าเกิดเยชื่อตาเจียกงหยางลาจูแต่หัวต้องก็จะเป็นกิจกรรมบุญบันเทิงตลอดทั้งวันเลยจะมีพี่น้องชาวสยามในการให้ปลื้มใจมีเพื่อที่จะน้อมถวายสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากเทียนพรรษาแล้วก็จะมีข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งถวายให้กับวัดต่างๆที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนี่ก็จะเป็นวัดที่สองนะวัดประดังภูสิงห์วัดถ้ำคีรีวงศ์นี่ชื่อภาษาไทยเลยเนาะวัดถ้ำคีรีวงศ์ก็จะเป็นลักษณะบางวัดเนี่ยก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่าเราไปถึงที่วัดแล้วก็จะมีตัวแทนอีกวัดหนึ่งมาร่วมด้วยนะอย่างเช่นวัดประดังภูสิงห์กับวัดถ้ำคีรีวงศ์ก็จะมารวมกันเนาะมารวมกันที่เดียวเพื่อความสะดวกพอไม่อย่างนั้นแล้วบางทีก็ไม่ทันในการร่วมกิจกรรมในศาลาท่านกว้างใหญ่มากเลยเนาะญาติโยมก็มากันอะไรว่าอย่างอุ่นหนาฝากข้างเต็มไปหมดสวีจะเคยเยชื่อว่ามันหุยเซียงกงเต๋อนะชื่อเหนียนว่ามันหลายซิวกงเต๋อตาเจียเย่าหาวหาวเต๋อฝาสี่เสียนอกจากกิจกรรมแต่ละวัดแล้วเนี่ยบางวัดเขาก็จะมีการต้อนรับโดยชุดกลองยาวกลองยาวแต่ไม่ได้มีจุดประทัดเนาะมีชุดกลองยาวในการที่จะต้อนรับชุดถวายเทียนพรรษาแต่ละวัดแต่ละคณะที่ไปกันก็มากันโอ้แบบคึกคักมากเลยนะญาติโยมไปด้วยกันทั้งหมดแต่ละที่บางวัดที่3นะวัดเทพบัณฑิตปยามักอินซอนก็ถือว่าอันนี้จะเป็นวัดที่เกือบจะติดชั้นเพลแล้วนะวัดที่3นะวัดที่3แล้วเนาะอันนี้3ช่วงเช้าเนี่ยเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองสวีเจ้าเจียเยชื่อที่ซานเจียแต่ซีเยียนเจ้าเกิดเย่ควายเย่าชูฟันเลยเจ้าเกิดซีเจียนเป็นก็ข้ามไปเนาะเป็นวัดที่7เลยนะวัดทิติอักกะนะหรือว่าวัดเอสจีสิปุตก็มารวมกัน2วัดแล้วถวายเทียนพรรษาพร้อมกันแล้วก็มีกิจกรรมแต่ละวัดแต่ละชุดนะบางทีก็มีผู้ที่เรียกว่าชาวท้องถิ่นจะเป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนอกจากกลุ่มที่เรามาจากผู้นำบุญของเทียด้าอลอสตาแล้วก็จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำภาคใต้แล้วก็จะมีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยในประเทศมาเลเซียได้มาร่วมกิจกรรมกันวันที่8วัดทองปลกนะวัดสุนทรประชารามก็เนี่ยโอ้ห้องปฏิบัติธรรมท่านสวยงามเนาะดูสัปปายะตอนที่ไปเจอท่านเนี่ยท่านอยู่รูปเดียวเนาะหยัดสู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็ไปให้กำลังใจท่านก็ดีใจท่านก็ชื่นใจสวีเจ้าเจียซื่อยวนทาจิโยอีเว่ยวีอีแต่อีเว่ยหลายโซจู้เจ้าเจียแต่เว่ยเลยหงอย่างฟอฝาสวีบอกมันหลายเยชื่อกุลี่อีฉีหลายเว่ยเลยบอกมันเป่าหู้ฝ่าหงอย่างฝ่าแต่หู้ฝ่า
เอาไปให้กำลังใจ

ถวายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆวัดที่9วัดเคจีสีหน้านะวัดโพธิเจติยารามก็จะมีชื่อไทยแล้วก็ที่บางตอนที่กว่าจะหาชื่อไทยได้บางทีก็หายากเพราะว่าในการบันทึกสถานที่หรือว่าค้นหาในระบบออนไลน์ใน Google เนี่ยบางทีก็หาไม่เจอจะปักหมุดกันอย่างเช่นเมื่อกี้ไปอีกวัดหนึ่งใช่ไหมวัดที่8จะไปวัดที่9แล้วก็ต้องส่งโลเคชั่นเพื่อไปต่อกันสำหรับคนที่ไม่ได้มาพร้อมกันหรือว่าเดินทางไปเองในรถส่วนตัวนะกว่าจะหาชื่อแต่ละวัดได้นะโอ้โหนี่ใช้ความเรียกว่าต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่งั้นก็ไปวัดผิดไม่ถูกที่กันเนาะบางทีก็คนก็ไปเลยวัดบ้างก็มีสุยเจอเสียแต่หมิงสื่อเหอจีเจียซื่อยวนตัวเย่าเหินชิ่งฉู่อย่าชื่ออีเจิงเทียนแต่อันภายห่าวแล้วก็วัดที่10นะวัดนาคสยามวัดกำบุญนาคสยามอันนี้ก็จะเป็นวัดที่พระอาจารย์ท่านถือว่าเป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่เลยท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมงานของในการถวายเทียนพรรษาก็ตามหรือว่าการรักษากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่เราก็ไปให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าถือว่าท่านก็ทุ่มเทนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่มาโดยตลอดซื่อเจ้าเจียซื่อยวนเยชีว่ามันหลายกุลีฝาซื่อนะฝาซื่อเยชีเต้าเลจูโฮเยคยีแต่เต้าว่ามันแต่กุลีแต่การเจ๋อไว้เลยแต่เต้าแต่ไฟฉางแต่สิ่งฝูเหอค่อยเลยถึงวัดที่11แล้วนะวัดจินดารามนะจินดารามเซนารานี่ก็สังเกตว่าจะเยอะเนาะเพราะว่าตกเย็นแล้วตกเย็นแล้วคนก็จะเริ่มมาแล้วตอนช่วงกลางวันบางทีก็หายไปบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่ท่านดูแลพื้นที่ได้ดีมากเลยนะตอนที่ท่านมาใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังว่าวัดนี้โอ้โหเจ้าวาดไม่ว่าจะองค์ไหนองค์ไหนก็อยู่แล้วอยู่ยากเนาะแต่พอได้มาเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้แล้วจนกระทั่งสามารถปักหลักแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันสวีเจเจซือยวนนะเยชีเอินนานเตผมมันเตจางเหล่าอินเวจูชื่อนะเยฮ้วนละจีเว่เยชีเฟยฉางนานเตเต้าเลยเส้นใจสวีบอกมันเต้าเลยจะเปลี่ยนเยชีกงสีทาเกยทาเตอีจงกุลีสุดท้ายปีที่แล้วไป12วัดปีนี้ไป13วัดไม่รู้จะเป็นยังไงพวกเราก็ให้กำลังใจก็ด้วยนะวัดสุดท้ายวัดจิตรานะวัดจิตารามก็ถือว่า2ทุ่มแล้วนะวัดนี้ตอนไปที่ถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่บุญบันเทิงตลอดเลยสุเยเจ้าเคยเยชื่อจุ้ยโฮแต่อีเจียซื่อยวนะเยชื่อตาใกล้หวานช่างป้าเตียนเต้าเลยจุ้ยโฮตาเจียเยชื่อปิเจียวเฮินฟ้าสี่ซื่อหลานอีเจิงเทียนตาเจียโตหินเล่ยตันชื่อเยชื่อเวลาซิ่วกงเต๋นอกจากกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแล้วเราก็มาดูบูชาข้าวพระในเดือนที่ผ่านมาของพี่น้องชาวมาเลเซียที่เคดากันบ้างก็มีพระอาจารย์สองรูปนะก็มีพระอาจารย์อภิชาติพระมหาอภิชาติแล้วก็พระมหาชัยวัฒน์ท่านได้เป็นพุทธบุตรนะผู้กล้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรม4ปกป้องธรรมท่านไปทำหน้าที่ทั้ง4อย่างให้สมบูรณ์เกิดขึ้นณนะดินแดนแห่งนี้นะซุยเจ้าเว่ยฝาซือเหลียงเว่ยฝาซือเยชื่อเว่ยเลยโซเซียนทาเย่าเฮาเฮาเตียวเสือฉีหลานโฮเฮาเฮาเตียวซิ่วสิงหลานโฮที่ซานะนะหลานโฮเว่ยเลยหงหยางฝอฝาจุยโฮเยชื่อเว่ยเลยฮู้ฝาอันนอกจากท่านเรียนแล้วพระมหาวิชานี่ปีนี้สอบประโยค9แล้วเนาะท่านยังแบบว่าสามารถจัดสรรเวลาตอนนี้ท่านก็กำลังเข้าอบรมติวกันอย่างเต็มที่เลยเนาะถือว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดนอกจากก่อนจะไปเนี่ยก็ได้ทำภาพก็เรียกว่าภาพการ์ดนะแบบให้ระบบAI ออกแบบมาให้ท่านบอกว่าอาร์ตมากสวยงามมากนะทั้งสองแบบมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าถ้าคนบอกว่ารู้สึกอาร์ตเกินไปนะก็ขอแบบธรรมดาก็จะขาวๆเรียบง่ายเนาะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้มาสวีเจ้าเคยเรียนกับปันผลต้อยโยผู้ถงกลางฉาย

บัติธรรมของหมู่คณะส่วนลูกขวามือก็เป็นมืออาชีพในการจัดผลไม้บูชาข้าวพระมาโดยตลอดเป็นชาวสยามนะจัดเก่งมากพระอาจารย์ไปเคยช่วยจัดนี่อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ยิ้มๆเนาะยิ้มเสร็จแล้วเขาก็จัดให้ใหม่所以每次法师去的时候也是为了帮忙来做一些就供奉的水果然后这位呢也是看了一笑然后就来帮法师好好的调整แล้วก็มีพี่น้องนักสร้างบารมีที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำได้ฟังธรรมหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจะมีการบรรยายธรรมทุกครั้งให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็นี่จอกเขียวเนาะเป็นผู้ที่เบิกบานมากนะชอบในการฟังธรรมแล้วก็มีความรักในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเคยพูดกับพระอาจารย์นะคนที่ชื่อจอกเขียวเนี่ยบอกว่าถ้าเขามีแรงเขาก็จะทำให้สุดความสามารถเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันมีโอกาสมีเวลาแล้วเขาก็ทำเวลานี้ให้สมบูรณ์เพราะว่าวันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรวันนี้สำคัญมากๆเนาะก็กดน้ำให้พรสยเจอเสียเยชีหัวใจตังเสียนะว่ามันป่ากงเต๋อหุยเสียงเก๋ยจ้องเซิงสุยนทำมันหลีขู่เต๋อเล่สุยนว่ามันซิ่งฝูควายเล่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความปลื้มใจในการมาร่วมแล้วก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องของเราทุกๆคนจากนั้นก็ถวายพระทหารเป็นสังฆทานตอนเพลเนี่ยเรียกว่าทุกคนตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีนี่สั่งมาจากพัตตาคารมาเลยนะพัตตาคารก็อยู่ข้างๆสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขวาถังก็คือเป็นที่จัดกิจกรรมของชาวพุทธชาวจีนพ้นทะเลก็สามารถจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรหลังจากทำเสร็จแล้วนะเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่โอ้เรียกว่าไม่ห่วงอายุเลยเนาะเรียกว่าแข็งแรงกันทุกคนนะแอนนี่นะแอนนี่จะเกิดปีเจ้าเจียนคังว่ามันป้านหาวเลยชูโฮมันหายเย่าหาวหาวแต่สาวตี้ตาสาวตี้ฟังแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยนะโดยทุกคนก็มีความปลื้มใจมีเห็นไหมมีความเบิกบานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของบุญเข้าใจว่าคนเราเกิดมาทำไมมีอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะนั่นนี่ก็หลังจากทำเสร็จแล้วนะก็ทำความสะอาดภาชนะอาหารบูชาข้าวพระทั้งหลายนี่ต้องอาศัยสมาธิอย่างมากเขาบอกว่าถ้าร้านทำความสะอาดแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก็อุปกรณ์ก็จะแตกสี่จะเกิดเหยชื่อไฟฉางแต่พี่เจ้าเย่าเสี่ยวชินหน่วยเจ้าเสียตัวชื่อปุ๋ยรู้ก่อนว่าเสี่ยวชินแต่ว่าถ้าหุ่ยซุ่ยแต่หุ่ยห้อยแต่หลังจากนั้นก็จะไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนาะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานทุกครั้งทุกคนก็จะหลังจากจัดพื้นที่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เรียบร้อยทุกคนก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาฟังเซิงนะฟังเซิงก็คือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกล่าวคำตามคำกล่าวของพระอาจารย์นะทุกคนก็จะปลื้มใจมีความสุขใจแล้วทุกครั้งที่กลับมาก็จะมีของฝากมาถึงกับพระอาจารย์ที่เมืองไทยด้วยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ก็เป็นภาพ AI นะคือภาพโดยบริบทข้างๆเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้ตอนที่มานะก็จะมีเฉพาะขนมที่อยู่ตรงกลางนี่แหละจ้ะมีขนมเปี๊ยะนะที่เป็นของขึ้นชื่อช็อกโกแลตบ้างถั่วบ้างอะไรต่างๆสี่เจเซียเยชีตาเจเตซินอี้เกย์ฟาซีเตก่อนจะไปถึงเรื่องงานบวชของไอดอปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่วิสาขะปุรณมีสุขกาดีเฮกันจ้ะ

สาธุนะสุขกาดีเฮนะมีความสุขจริงหนอนะก่อนจะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีรายการพิเศษกันนิดนึงเนาะแต่ก็ก่อนมีนิดนึงนะที่จะมาขอประชาสัมพันธ์กับพวกเรานั่นก็คือกิจกรรมงานบวชในที่จะเกิดขึ้นวันที่5กรกฎาคมอันดับแรกเราก็นี่ก่อนเลยเนาะเรื่องของวันตัดปล่อยผมก็คือวันที่5กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนี้ในโครงการบวชนานาชาติที่ถงช้างฝั่ง DMC นะพวกเราไปร่วมกิจกรรมกันได้ขอเชิญชวนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทชูเจียอี้ชื่อนะวันที่11เดือน7เนาะ11กรกฎาคมวันเสาร์ที่11กรกฎาคมที่โบสถ์พระไตรปิฎกตั้งแต่ 5:30 ผู้ปกครองลงทะเบียนแล้วก็จะเสร็จพิธีอุปสมบททั้งหมดเวลา 18:30 ซึ่งแล้วก็ตักบาตรพระใหม่นะสิ้นปีชิวโทโปอีชื่อวันที่12อาทิตย์ที่12กรกฎาคม 6:00 เช้าภาพลงทะเบียนเสร็จพิธีเวลา 8:00 ซึ่งทุกปีนะก็จะมีพี่น้องของเรานะได้มาเข้าอบรมกันที่บ้านแก้วนานาชาติบ้านแก้วนานาชาติอยู่ที่ไหนนะพวกเราหาให้เจอนะก็คืออยู่ตรงบริเวณที่บ้านแก้วอาสาสมัครเดิมนะปัจจุบันเป็นบ้านแก้วนานาชาติแล้วก็ทำสถานที่ให้เหมาะกับการอบรมพัฒนาสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้ปิดรับสมัคร21มิถุนายนนี้เท่านั้นตอนนี้ยังเปิดอยู่เนาะยังทันยังทันสำหรับผู้ที่มีความสนใจโซยีจะเกิดเยชื่อลูกกัวโยเสียงหลายแต่ว่าเคยการจริงเจอหลายเป้าหมิงก็จะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสุขสว่างเชียงใหม่หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วซึ่งปีที่แล้วนะพระอาจารย์ก็ส่งเรียกว่าผู้มีบุญได้มาบวชจากที่ปีนังเคด้าอลอสตาประเทศมาเลเซียซึ่งถือว่าน้องแซมนี่ปีที่แล้วก็ได้มาบวชถ้าพวกเราได้ไปเห็นรูปที่โครงการก็จะเห็นสามเณรเป็นผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะ

0: สั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโครงการอุปสมบทณบ้านแก้วนานาชาติ29มิถุนาถึง28กรกฎานี้ก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้มาร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมกิจกรรมอนุโมทนานะในทุกๆขั้นตอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับความเป็นอยู่นะการที่ได้มาบรรพชาอุปสมบทจนกระทั่งได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเอาละจ้ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราก็คือทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปี๊ยกสู่นาคหลวงรูปที่3แห่งวัดพระธรรมกาย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: ม
1: กันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคร
0: ับ คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: สุดยอดดูดูอยู่Love me more.
1: I love you like, like,
2: like. เชิญรับชม Battle น้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยกันจ้า

0: มายังจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลย

0: เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวอันแสนพิเศษถึงล้านพิเศษของพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแชมป์กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ตอน

ปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปียกมันเป็นไงทรงกระเปียกเนี่ยสู่นาคหลวงรูปที่สามแห่งวัดพระธรรมกายโอ้โหเป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยถ้าใครไม่ได้ฟังนอนไม่หลับนี่นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวเพิ่มๆเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงคว้าปอทอ9ถวายหลวงพ่อ

0: ธุสาธุสาธุโอ้โหทำไมเก่งๆเนาะลูกใครหวานเนี่ยกราบนัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับนี่ลองทายดูซิว่าใครนะจ๊ะนี่ปอท่อเก้านี่เนี่ยโอ้โหคือใคร
1: นั่งรวมพระมหาสุวิทย์ครับ
0: กระผมพระมหาโมโหนี่เลย
1: ไม่โมครับของจริงเมา
0: ดอกเตอร์สวิทย์ธรรมกะมุนิปอทอเก้านาคหลวงรูปสิบสามวัดธรรมกายครับ

กราบนมัสการหลวงพ่อเทกรกอย่างสูงครับกระผมพระมหาดร.สวิทธรรมิกะมุนิปทก้าวพ่อครับตอนนี้ผมรับบุญเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและก็เป็นหัวหน้าโมกุติสามเณรเรียนธรรมวัดพระธรรมกายครับหลวงพ่อครับผมมีชีวิตที่รอยไปด้วยกลีบกุหลาบโอ้โห

0: โอ้โดนไม่ได้กินกุหลาบเลยโอ้โหหอมฟุ้งหมดเลยเนี่ยแต่เป็นกลีบกุหลาบที่ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาด้วยหัวใจ
1: หัวใจที่ไม่ยอมแพ
0: ้หัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาหัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับนี่เนาะโอ้ทำไมเก่งๆเนาะแต่นี่เราก็รับฟังไว้ก่อนนี่นะ
1: เรื่องมันยังไม่จบ
0: เรื่องมันยังไม่จบเพราะความโชคดีของผมเริ่มตั้งแต่8ขวบ
1: โอ้
0: โชคดีอะไรเนี่ยตอน8ขวบ8ขวบนะที่เดินตามผู้นำบุญและครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกโอ้คนนี้เดินตามพนมบุญก็ครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกเลยเนาะตอน8ขวบพอมาแล้วก็อยากบวชมากเลยครับ
1: สา
0: โอ้นี่มีบุญเขาเนาะแต่ช่วงนั้นวัดพระธรรมกายยังไม่มีโครงการบวชรุ่นยุวะผมก็เลยไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำตอนอายุ9ขวบก่อนอุ้ยมีหลักฐานน่ะใช่ฮะมีหลักฐานสำหรับตอนผมบวชเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำครับบวช2วัดเลยเนาะดีจ้ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหแล้วพ่อครับพ่อบวชแล้วก็ชอบโอ้โหนี่มีบุญเก่าเนาะนักบวชเก่าเพราะใจมันสปาร์กกับชีวิตในสเปคโอ้โหแล้วแต่นี้จบโครงการผมก็จำใจจำใจจำใจเสร็จเพื่อไปเรียนต่อโอ้โหเอ็นใจเนอะแล้วก็น่าชื่นชมเนอะแล้วนับจากนั้นผมก็เร่งวันเร่งคืนอยากให้ปิดเทอมเร็วๆนี่จ้ะเพื่อจะได้รีบมาบวชภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำใหม
1: ่
0: โอ้โหโอ้ชีวิตจิตวิญญาณนี่นะนักบวชเลยเนอะแล้วด้วยความที่ไม่อยากศึกเลยหลังจบโครงการคุณนำบุญยังพาสำเนินตัวกระเปียกหัวใจนักสู้อย่างผมโอ้บุญมากราบหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิด22เมษายนพุทธศักราช2531ที่วัดพระธรรมกายโอ้ขนาดบุญมากราบเลยนี่เนาะเพื่อถวายคำอวยพรนี่ว่าที่พ.ต.9เนี่ยนะบุกมาเลยนะซึ่งพอหลวงพ่อยิ้มรับและสบตาผมด้วยความเอ็นดู อย่างเปี่ยมล้นโอ้โหรู้ความในใจด้วยโอ้นี่นะโอ้ผมก็ไม่รอช้าเลยนี่นะผมปล่อยท่อนหกทันทีเลยโอ้ลูกเนรมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อครับโอ้มาขอบวชอยู่ต่อกับหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายเลยได้ไหมครับโอ้โหเข้าใจถามนะซึ่งจะทำให้หลวงพ่อหรือคุณผู้ใหญ่เนี่ยต้องเลือกดูตั้งแต่ A ถึง Z ว่าจะเอาตัวไหนและในสุดก็พบสองตัวโอเคโอ้โหโอเคนมัสและอนุโมทนาทันทีโอ้นี่เนาะเจ้าผมรู้สึกซาบซึ้งและจำภาพนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมเลยนับจากวินาทีนั้นผมถูกอัปเกรดเป็นสามเณร VIPนี่นะผ่านด่านกดเหล็กสำเร็จทุกอย่าง

โอ้แล้วกฎเหล็กของวัดคือสามเณรที่จะบวชต่อที่นี่ได้เนี่ยต้องจบป.6 ก่อนแต่ตอนนั้นผมจบแค่ป.4 ผมอายุต่ำกว่าเกณฑ์คือแค่10ขวบเองหลวงพ่อครับทำไงได้เลยครับแม้กายผมยังเป็นเด็กน้อยแต่หัวใจมันเกินร้อยสักขนาดนี้โอ้โหโอ้โหคมเนาะผมโอ้ผมก็เลยมาบวชรุ่นเต็นท์ถล่มมาทีละเต็นท์ถล่มเลยในปี2530

0: ไม่ถอยครับจะสู้ต่อไปครับ
1: สู้ต่อไปครับคือว่ามันก็เป็นการทดสอบพลังใจอย่างหนึ่งครับ
2: ยังเล็กน้อยก็ไม่ยอมแพ้ครับ

0: รุ่นพายุวัดใจเนี่ยนอกจากนั้นก็ผมก็กระโจนเข้าสู่สมรภูมิฝึกตนร่วมกับพี่ๆยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งที่ตัวโตกว่าอายุมากกว่าราว2ปีขึ้นไปครับต้องการกรดนอนบนลานหินเกล็ดโล่งๆที่ร้อนระอุตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก่อนนอนก็ต้องสัมผัสความตื่นเต้นระดับ5ดาวเพราะมีผองเพื่อนที่ชอบแอบบุกซุกเข้ากรดขณะหลับอยากรู้ไหมครับว่าท่านเหล่านั้นคือใคร
1: อยากรู้ครับ
0: คือพี่ค้าง

น้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปูตะขาบแม้กระทั่งน้องงูยังเคยมาเยือนเลยครับโอ้โหมาหมดเลยเนาะนี่แหละครับชีวิตสำเนินสมัยยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งพุทธศักราช2531นี่นะนี่จ้ะโอ้ที่เจอพี่คังคกน้องอึ่งอ่างหน้าเก่งเกือปูตะขาบแล้วก็น้องงูอะไรเนี่ยเยี่ยมยืนสมัยนั้นเนนตัวเล็กๆอย่างผมก็ต้องรับบุญทุกภารกิจว่าไงก็ว่าตามกันเสมอครับ

จากเด็กแถวหน้านี่มาเป็นพระมหาแนวหน้าดูแลสำเนียงค่ายจองแชมป์ครับนี่นะโอ้โหดูสิว่าผมอยู่ตรงไหน

0: แนวหน้าที
1: ่โอ้โหมีทั้งพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปู่ตะขับรวมทั้งน้องงูก็ยังมาเยี่ยมนี่ทั้งหมดนี่คือเครือญาติร่วมโลกครบเลยครับแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรื่องอย่างผมมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี่สิโอ้โหนี่จ้ะเมื่อยมพ่อยมแม่มาเยือนด้วยความที่กลัวผมจะทนลำบากไม่ไหวท่านมากี่ทีก็โฉนศึกทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทราบไหมครับผมตอบไปว่าอย่างไร
0: ไม่ศึก
1: เซโนแปลว่าอะไร
0: ไม่
1: ศึกเนาะแม้ชีวิตไม่ใช่ไฮโซแต่ก็แอบโก้ในความรู้สึกนี่แอบโก้ในความรู้สึกคือยังไงยังไงก็ไม่ศึกครับแหมโก้เหลือเกินใช้ชีวิตแบบบวชไปร้องไห้ไปโอ้โหนี่บวชไปร้องไห้ไปมีเหตุผลครับรู้ได้ไงวะบ้านไม่เคยคิดถึงเลยแต่คิดถึงโยมพ่อโยมแม่คิดถึงแบบเกินต้านจนบางคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้แยแม้ใครจะว่าผมขี้แยแต่ผมก็ไม่แย่แสทางโลกครับนี่นะแม้ใครจะว่าขี้แยแต่ผมก็ไม่แย่แสในทางโลกเลยอ๋อเป็นคนใจเด็ดในระดับเพชรอย่างอาย

0: จนปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อประกาศคัดทหารร้อยเข้าการภาวนาผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิกับเขาด้วยแต่เนื่องโดยวิเชษของหลวงพ่อที่มองเกมขาดนี่เนาะหลวงพ่อจึงสั่งไม่ให้ทิ้งการเรียนบาลีผมจึงต้องเรียนบาลีควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมสอบผ่านทุกปีเลยขี้โม้หวานผมตั้งใจศึกษาพระบาลีควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอครับดีเลือกไปนั่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันดูสิ
1: ครับผมโอ้ผู้เรือผู้เรือ
0: ฮะ
1: ผู้เรือ
0: ผู้เรือ
1: คร
0: ับ ตอนผมสอบได้ปริญญาธรรมประโยค3ได้รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อด้วยครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้าก็ทั้งถึงด่านปอท.8
1: คร
0: ับ พอประกาศผลสอบเท่านั้นแหละครับวินาทีนั้นเหมือนโลกถล่มตรงหน้าเลยจึงต้องพรรณนาว่าประโยค8แผดเผาเข่าแทบสุดโอ้ยกแผ่นนะต้องสะดุดหยุดก้าวคราวผิดหวังโอ้ใจอาดูลพูนทุกรุกประดังโอ้โหหมดพลังนั่งเศร้าเฝ้าตรอมตรมโอ้โหโอ้นางสารน้องแต่ในขณะที่ผมกำลังตรอมตมหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยให้พวกผมตรอมใจจึงรีบมาคุยกับพวกผมทีละรูปแล้วก็ขุดรากถอนโคนเจาะลึกถึงปัญหาจนพบว่าที่สอบไม่ผ่านน่ะก็เพราะพวกเราเนี่ยยังจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำนี่นะจ๊ะจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำจากนั้นวินาทีหยุดโลกจึงเกิดขึ้นคือทุกเย็น6โมงตรง

หลวงพ่อจะมานั่งเป็นประธานและกับผมในฐานะประธานสามเณรต้องเป็นผู้นำส่งเสียงท่องไวยากรณ์บาลีสดๆต่อหน้าหลวงพ่อทุกวันนี่เนาะซึ่งเพราะแรงเขี้ยวกรามของหลวงพ่อนี่เองทำให้พวกผมทะลวงด่านสอบผ่านปอท.8แบบฉลุยแต่อานิจจานี่นะปอถึงปอท.9ผมไปดันไม่อยากอ่านเลยสอบตกแล้วครับซึ่งตอนนั้นอยากจะเอาปี๊บคุมหัวคุมหน้าเพราะความคาดหวังก็ทุกคนมันประเดประดังสัดสาดเข้าหาผมทุกทิศทางท้ายผมต้องฮึดสู้ระลอกใหม่ต้องหัวใจงี้สิจนปีต่อไปก็สอบผ่านสำเร็จได้เป็นนาคหลวงรูปที่3ของวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2544อย่างอัศจรรย์

ผมจะเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันสมาธิโลกและงานมุทิตาประเรียนธรรม9ประโยคเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544ครับ

โอ้นี่เนาะและแล้วก็มาถึงวันสว่างวันเข้าพิธีอุปสมบทเป็นนาคหลวงนวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2544ครับนี่มีโยมพ่อโยมแม่โยมน้องชายนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับนี่จ้าต่อมาตอนที่ผมบวชอุทิศชีวิตเป็นพระแล้วบวชอุทิศชีวิตจ้าพระวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็เดินก็มาจับหัวผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำว่าจับผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตผมว่านับจากนี้ให้มีหน้าที่ดูแลน้องเนนนะลูกนะช่วยถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้น้องๆฟังเพราะหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาเนี่ยจ้ะและในวันแรกที่ผมก็รับหน้าที่พามาสัจจันทร์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้องๆสามเณรพร้อมใจกันนำกลีบกุหลาบมาโปรยต้อนรับให้ผมเดินนี่มันไม่ธรรมดานะอยู่ในใจของน้องๆสามเณรเลย

นี่แหละครับชีวิตนักสร้างบารมีที่รอด้วยกลีบกุหลาบนี่เห็นไหมซึ่งมันมีอยู่จริงผมนี่ไงนี่เนาะชีวิตนี่รอด้วยกลีบกุหลาบมีจริงหลวงพ่อครับผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมกาล

0: หลวงพ่อครับทุกวันนี้ผมยังเก็บโครงสไปร์ล้อที่สุดในโลกโครงอะไรนะ
1: ครับ
0: ที่หลวงพ่อแต่งให
2: ้
0: อุ้ย
2: คร
0: ับ อย
2: ากฟ
0: ังไว้อ่านเป็นกำลังใจเป็นอย่างดีครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเอามาแชร์ไว้ให้ทุกคนอ่านแล้วฮึดสู
2: ้
0: รวมพลังงานยกชั้นเป็นมหัศจรรย์เลยนะครับคำใดสุดยอดแท้ปรารถนาที่สดใสโสภาดั่งแก้วแต่ตอนนั้นหัดแต่งพ่อแต่งจิตนานมาอยากได้จังเลยมั่วละนี่ชอบนาคหลวงพิงแล้วยกชั้นหมดเลยหลักฐานที่ผมยังเก็บไว้แต่วันผมจะทำให้คำที่พ่อชอบให้สำเร็จให้ได้ครับโอ้ชอบ

สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่ช่วยเลี้ยงลูกเนนตัวกระเพียกในวันนั้นจึงกลายเป็นพระมหาด็อกเตอร์ในวันนี้ผมขอชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุสาธุสาโอ้ยอดเลยเนอะขอชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เนี่ยนะจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยโอ้อัศจรรย์จริงแต่อย่างน้อยปีนี้ต้องยกชั้นให้ได้นะลุงนะให้สมกับคำว่าค่ายจองแชมป์ไม่ใช่จองอย่างอื่นแล้วคนอื่นก็ครองจองแชมป์เราก็ต้องครองแชมป์ด้วยนี่ใช่จองแชมป์ครองแชมป์

0: ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาธรรมดานะเป็นภาษาที่สำคัญจะเก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นการเรียนพระบาลีนี่จึงไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนี่จ้ะเรียนเพื่อรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ในโลกนี่จ้ะเราแม้เรารู้แล้วเราก็ต้องตื่นเตือนจิตสำนึกของเราเรื่อยๆแม้การสอบพระบาลีจะยากอย่างยิ่งแต่เราคนจริงต้องสร้างสิ่งอัศจรรย์นี่นะยกชั้นให้ล้านจักรวาลเพราะนั้นปีนี้ต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งใจเรียนตั้งใจท่องตั้งใจแปลและก็ตั้งใจสอบนี่นะเรามีหลับตากับลืมตาหลับตาเรียนหยุดใจนี่นะลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตาเรียนลืมตาเมื่อไหร่
1: เร
0: ีย
1: นพระบาลี
0: เรียนยังมีความสุขสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงกับการเรียนนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแบบอมทุกข์ทรมานไม่เอาแม่เรียนแบบทุกข์ไม่เอาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ยกชั้นในราชการวาน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

0: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ0889797951
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุไขเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยให้เป็นบุญล้วนสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ
1: ราชธิดา
0: เมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วัน

ัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในการนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีโดยมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันระสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีดังกล่าวนับเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีด้วยความสงบสำรวมและสมพระเกียรติค่ะสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปและทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ทางสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาณห้อง SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยในวันนั้นมีขบวนอัญเชิญผ้าป่าของท่านเจ้าภาพกองบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงคณะผู้ปกครองน้องๆเยาวชนได้อัญเชิญผ้าป่ากันเป็นครอบครัวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเบิกบานในการเป็นผู้ให้ในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงคณะประธานรองได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีมีขบวนประธานบุญพิธีจำนวน2คณะโดยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรเอกรักษ์ปิ่นมรกตและด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนและครอบครัวคณะประธานพิธีคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กัลยาณมิตรสมบัติกัลยาณมิตรสุดโสมกัลยาณมิตรนัชยาทองกิ่งแก้วได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งให้ศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและน้องๆเยาวชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเจ้าภาพนำกล่าวคือด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์และกัลยาณมิตรนัชยาทองกิ่งแก้วพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายบุพผามาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นถังสำเร็จทั้งนี้คณะเจ้าภาพจำนวน3คณะคณะละ9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยความปราบปลื้มปิติในบุญก่อนที่น้อง

0: ซุปเปอร์คิดและผู้ใจบุญจะได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยบริวารผ้าป่าด้วยความอเลิศเบิกบานจากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปโดยก่อนที่จะถวายมหาสังฆทานทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีครั้งที่73เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีคณะเจ้าภาพและสาธุชนต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวบริสุทธิ์มาร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพระมหาสุพลสุภโลปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีบุพเพเปตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่

สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณภิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์และนายระพีพงศ์บรรจงศิลป์กงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคสีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานพระศาสนาและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรวมกับกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเป็นระเบียบงดงามและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในการนี้พระอาจารย์อภิเทพอริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมโดยท่านได้เปิดมุมมองที่ชวนให้ทุกคนหยุดคิดอย่างลึกซึ้งว่าเวลาของมนุษย์บนโลกนี้สั้นมากเมื่อเทียบกับเวลาของภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวนับกับหรืออบายภูมิที่ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยาวนานเกินประมาณการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าและหายากยิ่งซึ่งพระอาจารย์ได้เตือนใจว่าเวลาที่เรามีอยู่ในชาตินี้นั้นจำกัดหากเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่จะติดตามเราไปมีเพียงบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จึงได้แนะนำให้สาธุชนทุกท่านบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสั่งสมบุญและสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลภารกิจและหน้าที่ในทางโลกให้ครบถ้วนเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันหากแต่เกื้อกูลกันอย่างงดงามค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกตนฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกิริยาทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและเบิกบานใจในบุญกุศลค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวาย

หวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกโดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรม Book Club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความคิดเห็นในเนื้อหาธรรมะและแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยและดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนไทยในต่างแดนไม่ลืมรากเหง้าของตนเองแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากผู้ปกครองและผู้เข้าเรียนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะภายในงานได้ให้ชาวท้องถิ่นยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายปล่อยวางใจเป็นธรรมชาติซึ่งเน้นหลักการทำสมาธิด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโดยไม่เพ่งบังคับหรือคาดหวังผลเพื่อให้จิตใจสัมผัสกับความสงบนิ่งภายในอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนว่าสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับการจัดคลาสสมาธิของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลถือเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่สำคัญและพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาธิเป็นเครื่องมือสากลที่ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาซึ่งช่วยสร้างความสุขและสันติสุขให้แก่ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้

คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตผู้ไม่ประมาทย่อมถึงสุขอันไพบูลย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญไปบอกพิสุยานน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของเครื่องสักการะบูชาดวงปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ทำใจถอนถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วน นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทัดศีรษะถวายบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าวิชาสามคือเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ชาติหลังในมากมายขันในการก่อนที่อยู่อาศัยในการ

ก่อนว่าเคยเกิดเป็นชื่อโน้นตระกูลโน้นมีเสื้อผ้าอย่างนั้นมีอาหารอย่างโน้นสวยทุกอย่างนั้นสุขอย่างโน้นละเอียดอย่างนั้นประณีตอย่างโน้นหยาบอย่างนั้นมากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้แจ้งหมดไปเป็นวิชาที่หนึ่งเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งและรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองจุบตูปปาติยานเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่อบายทุกขันติไม่ได้บรรลุนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปแล้วเห็นญาณแจ่มแจ้งวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชาชาแปลว่ารู้วิแปลว่าแจ่มแจ้งสองชอช้างอยู่หน้าชอช้างอยู่หลังวอแหวนสรีอ่านวิชาแปลว่ารู้แจ้งความไม่รู้แจ้งหมดไปไม่รู้แจ้งเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงโลกใบนี้รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติยานเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหากามตัณหาความยินดีในรูปสวยเสียงครองกินทองรสอร่อยในกามภพเพราะว่าตัณหาอยากจะมีอยากจะเป็นจัดอยู่ในรูปภพวิภวตัณหาในรูปภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามนี้เพราะตัณหาทั้งหลายสามนี้และเห็นความทุกข์ดับนิโรธะดับไม่เหลือซึ่งตัณหาทั้งหลายสามคลายความกำหนัดจนหมดสิ้นไปที่คลายความกำหนัดเป็นที่ดับเอจาโคสละปฏินิสโคสละคืนมุติหลุดพ้นอนาลโยไม่อาลัยเห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาชัดเจนทีเดียวอวิชชาหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเป๋าไข่ออกมาฉะนั้นเป็นวิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคคายายานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกะวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรบุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำ

แน่งธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปทสัญญกาเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์เหยียบไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทตลอด92กับในความเลื่อมใสในรอยพระบาทใดในความจำได้ด้วยผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นสัญญาคือความเลื่อมใสในรอยพระบาทความจำในกับที่เจตกรรมนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพนนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเกลือนอเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟสองถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟสองถวางมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโรพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูอดุลธรรมวิเทศพระอาจารย์นักบิณฑ์สมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมพักดีแลนักบิณฑ์ทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอันนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกริมิตรอันนันอัศวานโผกินกริมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตรสองวัชราศิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือมัจจกรวันธรรมพ่อเสรีตรียมพุทธแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเลืองรักดิคิดกมิสุรีพรชัยยาสุจรัตและครอบครัวโตกัลยาณเชนกมิตุริยาธุริสาสาตนันยงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรการดำพลปีชนาพรสุขสว่างมิตรมารีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภักพ่อเซกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์พ่อครัวธนาสมานโชคกริมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กริมิตร

ยันยาวรุษวริสาพิตาลายพิดัตกระมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อระนิดแม่มโนรีมากรุ่มแจ้งกระมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิตรสุวรรณาธุพัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิเดนแม่จินดารัตนาโภคาตันแม่จิงดังเตอร์กุนธิดารักสินขันกิมิตรมงคลลาวันจิเริ่มปัตนากุลแรงกร่อมกรัวกิมิตรแรงพันประภาบริปัจฉยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยาสกุลกมิประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพี่พัฒนากมิสุวพีพงสุวรรณกมิสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกมิสูญปฏิบัติธรรมบางแพรราชบุรีกมิสิริเป็นเตชะวีรพงศ์กมิอารีรัตเซอร์เคอร์เฟนกมิพิชามนวีระคงสุวรรณกมิวินิตกล่ำสนองกมิธาตรีมโนรสกุลกมิตรซึงสอกวนกมิตรคูแก๊กเคียนกมิตรลีหงอี้กมิตรทัสมิตรคัสเทลสมิตรกมิตรจารุชาจากเพชรแม่แสวงของพุทธแม่พัตราบุญญผลกมิตรสุนทรสายันสายอิ่งศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนพระทันติวงศ์ปิยมัททองแก้วและกมิตรโนดทองโลขอเรียนเชิญผู้แทนรูปบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

0: ทินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และ
0: ดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์อานมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์
1: แห
0: ่
1: งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ในวิ
1: ชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ในธรรมะท
0: ั้
1: งปวง
0: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ถึงพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มี

0: คืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้สร้างบารมี
1: แก
0: ่
1: กล้าย
0: ิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่
0: รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: ด้
0: วยอนุภาพแห่
1: งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
1: พระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราม
0: า
1: ส
0: จงทุกประการเถิด
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเถิดตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุถริยาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสติเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีตามบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยอาบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกระดับดุสิตบริอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจ

0: ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
3: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
4: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสสตัดดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่าย

0: หลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทางwww.gbnus.com
1: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: Sim.
1: Legal zoar, não posso atuar. Legal zoar, não posso atuar.
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะ

ล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทาง

0: คือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วเนาะเวลาผ่านมาเป็นไงครึ่งปีแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะเวลาผ่านไปไวแต่ใจของเราก็ยังอยู่ในบุญตลอดเวลาใช่ไหมเอ่ยนะช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนะก็อากาศก็เย็นสบายดีเนาะที่มหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้ก็เย็นสบายนะมีการอบรมธรรมทายาทด้วยแล้วก็ทุกมีหลายคนก็มาสวดธรรมจักรกันแล้วก็ได้กราบบูชามหาธรรมกายเจดีย์นะเป็นประจำเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็มีเรื่องสั้นๆนะให้กับพวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องตั้งชื่อเรื่องว่าปลื้มมหาธรรมกายเจดีย์ก็แล้วกันนะความปลื้มนะทำไมเราถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์อ่ะทุกคนพวกเราไปบูชาเจดีย์กันมาแล้วใช่ไหมก่อนมาเนาะทำไมถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์เนาะสิ่งมีค่าสูงสุดเลยในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะมองนะว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคืออะไรสิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้ยศตำแหน่งหรือเปล่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดนะแต่สิ่งที่มีค่าสูงสุดสิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไงเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยเป็นที่พึ่งได้นะแล้วก็สิ่งที่พึ่งสิ่งที่เป็นมีค่าสูงสุดอันเนี้ยนะอย่างในพระสูตรรัตนสูตรเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์สมบัติเนาะสิ่งทรัพย์ที่เป็นของปลื้มใจก็ตามหรือว่ารัตนะใดๆที่ในโลกนี้หรือบนสวรรค์ก็ตามเลยนะก็จะสู้สิ่งที่เรียกว่ารัตนตรัยไม่ได้คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกเลยว่าโอ้สิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือสิ่งที่เป็นที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยนั้นนะในวัดพระธรรมกายของเรามีสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุนะที่ทำให้เราระลึกนึกถึงสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับตัวของเราเลยอะคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนดูว่ามหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรเนาะสักนิดหนึ่งมหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรนะอันที่หนึ่งก็คือขึ้นจอเลยเนาะมหาธรรมกายเจดีย์ก็คือชื่อก็บอกไปแล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์เพราะฉะนั้นก็คือเจดีย์แห่งพระธรรมกายถูกไหมเพราะเจดีย์นี้มีพระธรรมกายเต็มไปหมดเลยนะมีจำนวนกี่องค์เนี่ยข้างนอกตั้ง 300,000 องค์ข้างในก็700,000 องค์แล้วยังมีพระบรมพุทธเจ้าอยู่ภายในอีกนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็ความหมายอีกอันหนึ่งนะที่สื่อถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สำคัญมากเลยก็คือเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่พระอาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเนี่ยก็คือพระรัตนตรัยและเจดีย์ธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างนะเราก็มาดูกันเลยนะดูกันหน่อยนะว่าสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างพระรัตนตรัยนี้มีทั้งพระรัตนตรัยภายนอกและ

ระรัตนตรัยภายในนะพระรัตนตรัยภายนอกก็คือมีอันที่หนึ่งก็คือพระพุทธใช่ไหมพระธรรมและก็พระสงฆ์ถูกไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั่นเองนะพระธรรมก็คือพระธรรมก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้กับชาวโลกนะส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาปฏิบัติจนเกิดผลอาจจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์อันนี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยภายนอกนะและธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายนอกอย่างไรก็ดูเลยนะในภาพนะสื่อความเห็นไหมในส่วนของธรรมกายเจดีย์ส่วนที่เป็นสีทองทั้งหมดเลยสีทองนี่ไม่ได้ทาสีนะแต่เป็นองค์พระทองนะองค์พระธรรมกายทองนะองค์ก็อยู่ที่เจดีย์ในส่วนที่เรียกว่าส่วนเบื้องบนนะตั้งแต่โดมแล้วก็ทะลบลดหลั่นลงมานะในส่วนที่เรามองไกลๆเป็นสีทองก็คือพุทธรัตนะนะส่วนพระพุทธแล้วก็ส่วนที่เป็นเกลี้ยงๆนะขาวๆนะถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเกลี้ยงๆเนี่ยนะก็แทนธรรมรัตนะคือพระธรรมแล้วส่วนที่เป็นสลบลดหลั่นลงมาในระดับวงแหวนรอบนอกอีกทีนึงที่มีอัฏฐจันทร์เป็นที่นั่งของพระสงฆ์เข้าไปนั่งเนี่ยเราเรียกว่าสังฆรัตนะนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างภายนอกก็ชัดเจนมากเลยจากรูปทรงของเจดีย์นะพวกเราดูนะเห็นไหมอย่างธรรมกายเจดีย์ถ้าเกิดว่ามีพิธีกรรมงานบุญใหญ่ๆมีพระสงฆ์ขึ้นไปนั่งอยู่ในโซนของสังฆรัตนะเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระรัตนตรัยได้ชัดเจนเลยนะมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธรัตนะก็มีที่องค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนธรรมรัตนะนะส่วนเกลี้ยงและส่วนวงแหวนที่ถัดมาเป็นอัฏฐจันทร์ขั้นบันไดให้พระสงฆ์นั่งเรียกว่าสังฆรัตนะเนาะส่วนพระรัตนตรัยภายในล่ะพระรัตนตรัยภายในนั้นก็คือสภาวะธรรมละกันดีนะสภาวะธรรมของการเข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองนะซึ่งพวกเราจะคุ้นกันเวลาหลวงพ่อท่านให้พรใช่ไหมบางทีท่านให้พรพวกเราว่าขอให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายหรือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมรัตนตรัยภายในก็คือสภาวะธรรมพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายที่เราเข้าถึงนะที่มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ที่เข้าถึงนะส่วนธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมนะหรือซึ่งเป็นคลังความรู้ที่ซ้อนอยู่ในพุทธรัตนะหรือในพระธรรมกายซึ่งดวงธรรมนี้ก็สามารถที่ขยายเอามาคลุม องค์พระพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายได้นะส่วนสังฆรัตนะนี้ในสภาวะธรรมหรือพระรัตนตรัยภายในไม่ใช่พระสงฆ์เนาะแต่เป็นสังฆรัตนะที่คือกายละเอียดของพระธรรมกายหรือพระธรรมกายละเอียดนะที่ซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมของพระธรรมกายหรือสังพุทธรัตนะอีกที่หนึ่งนะซึ่งสังฆรัตนะนี้มีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เนาะอันนี้ก็คือพระรัตนตรัยภายในนะซึ่งถ้าเรามาดูรูปนะเป็นรูปและการสื่อเป็นรูปก็คือเป็นเหมือนในดวงมีองค์พระอยู่ข้างในใช่ไหมเอ่ยองค์พระองค์ใหญ่เลยที่อยู่ตรงกลางเลยก็เรียกว่าพุทธรัตนะนะส่วนดวงธรรมที่ขยายมาคลุมก็เป็นธรรมรัตนะส่วนองค์พระองค์เล็กละเอียดนะที่อยู่ข้างในสุดเลยเรียกว่าสังฆรัตนะนะนี่คือสภาวะธรรมที่พวกเราก็คงจะคุ้นกันเวลาเรานั่งสมาธิที่สภาธรรมกายสากลเวลาเราหลับตาแล้วในจอทีวีก็จะมีองค์พระที่ผุดซ้อนขึ้นมาอย่างนั้นนะนะก็คือเราจะได้นึกถึงว่าอ๋อนี่คือสภาวะของพระรัตนตรัยภายในนั่นเองซึ่งธรรมกายเจดีย์สื่อความได้ไหมธรรมกายเจดีย์สื่อความได้นะเรามานึกถึงว่าธรรมกายเจดีย์ที่เราได้กราบไหว้บูชากันเป็นประจำเนี่ยสื่อความในให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ด้วยนะถ้าเรารู้จักรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเข้าใจเลยนะคือมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยถือว่าเป็น inside out art of meditation นะก็คือเป็นถาวรวัตถุอันหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะนะคือนามธรรมเนี่ยออกมาสู่ข้างนอกให้เราได้เห็น

เป็นรูปแบบหรือรูปร่างที่เข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์นี้สื่อความจากนามธรรมมาสู่รูปให้เราเห็นให้เราเห็นได้จากรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์นะนี่พระธรรมกายเจดีย์ของเราเห็นไหมสื่อความเลยแม้ถ้าเกิดเรามองธรรมกายเจดีย์ที่เป็นส่วนโค้งของโดมเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็คือแทนโค้งเราเห็นเหมือนครึ่งหนึ่งแต่จริงอีกครึ่งหนึ่งก็ซ้อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างในอ่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นดวงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ตรงนี้ก็คือแทนดวงธรรมที่เป็นส่วนโค้งที่เป็นโดมก็คือแทนดวงธรรมที่กลมสนิทเลยนะถ้ามองเราทะลุเข้าไปก็จะมองกลมสนิทเลยเนาะนะแล้วส่วนของธรรมกายเจดีย์เห็นไหมในส่วนถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปท็อปวิวเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมเอ่ยนะเราจะเห็นขอบของธรรมกายเจดีย์เป็นทรงเป็นกลมเลยแล้วก็มีองค์เจดีย์ใช่ไหมและส่วนของโดมนะที่กลมเหมือนกันนะตรงกลางในที่โดมเนี่ยตรงกลางสุดเนี่ยก็จะมีพระธรรมกายที่เป็นทองคำที่เป็นยอดโดมอะพระธรรมกายท็อปโดมยอดโดมนะแล้วในกลางโดมก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ข้างในนะเรามาดูซิว่าการสื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในจากรูปทรงถาวรและวัตถุของธรรมกายเจดีย์นี้เป็นอย่างไรนะได้ชัดเจนเราจะนึกภาพได้ใช่ไหมพระบรมพุทธเจ้าที่เราได้เคยอัญเชิญนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะท่านประดิษฐานอัญเชิญเข้าทางด้านบนลงไปใช่ไหมลงจากยอดลงไปแล้วก็ลงเข้าไปอยู่ในกลางเจดีย์เป็นรูปนี้นะประทับอยู่บนแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ทีเดียวนะนี่เป็นรูปแบบจำลองที่เราเห็นภาพเพราะตอนนี้เวลาเราไปบูชามหาธรรมกายเจดีย์เราไม่สามารถเห็นพระบรมพุทธเจ้าได้แต่เรารู้ว่ามีนะเป็นองค์ใหญ่เลยนะพระบรมพุทธเจ้านี่เป็นสีเป็นเงินแท้ๆหนักถึง14ตันเพราะฉะนั้นองค์ใหญ่ถือว่าเป็นพระประธานขององค์ธรรมกายเจดีย์ก็ว่าได้เนาะถ้าจะเป็นภาพวาดก็จะเห็นเราจะเห็นภาพวาดว่าธรรมกายเจดีย์นี่สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมจะมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเลยกลางโดมก็คือกลางดวงนั่นเองนะแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ท็อปโดมนะท็อปโดมที่สูงสุดที่อยู่บนยอดเลยที่จริงองค์เล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบสัดส่วนแต่ถ้าเราเอาตามสัดส่วนแล้วเราจะไม่เห็นก็เลยเป็นวาดภาพมาว่าเป็นมีองค์พระอยู่ข้างบนยอดโดมแล้วก็ไหลลงมาสู่กลางของเจดีย์ที่ศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยรูปทรงของเจดีย์ที่บอกเราคือมีทั้งพุทธรัตนะก็คือพระบรมพุทธเจ้ามีธรรมรัตนะก็คือส่วนโค้งของโดมหรือดวงนั่นเองนะของเจดีย์ส่วนสังฆรัตนะคือองค์พระท็อปโดมที่เรามองถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปองค์นี้ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองเรามาดูตัวเจดีย์ของจริงเลยนะเห็นเจดีย์ของจริงแล้วใช่ไหมเอ่ยเจดีย์ของจริงคือโดมเนาะดวงโดมของเจดีย์เห็นไหมแล้วถ้ามองสุดมองจากบนลงไปแบบเป็นท็อปวิวลงไปนะมองลงไปเบื้องบนเราก็จะเห็นองค์พระที่อยู่ตรงกลางไอ้นี่เห็นหรือยังยังไม่เห็นนะเกือบเห็นแล้วเนาะเห็นพอเห็นจางๆนะเอาให้เห็นชัดๆเลยองค์กลางๆเนี่ยองค์ที่อยู่ตรงกลางที่มีองค์พระลายล้อมไปรอบไปเรื่อยเป็นชั้นๆชั้นเนี่ยรอบแรกก็รอบที่หนึ่งก็หกองค์นะขยายไปเรื่อยๆองค์ที่มีทำเครื่องหมายสีแดงไว้เนี่ยก็คือองค์นี้คือองค์พระท็อปโดมนะถ้าเรามามองใกล้ๆองค์เนี้ยท็อปโดมองค์พระท็อปโดมนี้แหละถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปจากข้างบนมองไปสู่เจดีย์นะก็องค์พระองค์นี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะก็จะอยู่ลงไปอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองแล้วก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าเนี่ยสีฟ้าที่แทนด้วยสีฟ้านี่ก็คือพุทธรัตนะนะแล้วก็โดมของเจดีย์เห็นไหมก็เป็นกลมเลยก็คือธรรมรัตนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ของเรานะจึงสื่อความถึงพระรัตนตรัยทั้งภายนอกและก็ภายในเลยนะทั้งภายนอกและก็ภายในเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิบางครั้งท่านจะบอกให้เราว่าให้เรานึกนะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์เนี่ยไม่มีปากแต่ธรรมกายเจดีย์สามารถสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้จากรูปทรงที่
สื่อออกมานะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์แทนวจี

สอนสั่งคือแทนถ้อยคำแม้ไม่มีปากแต่แทนถ้อยคำออกมาให้เราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติว่าสภาวะธรรมของพระรัตนตรัยเป็นอย่างนี้นะซึ่งเวลานั่งสมาธิบางทีหลวงพ่อก็บอกให้เรานึกเหมือนเรานั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีย์นะหรือบางทีก็นึกธรรมกายเจดีย์เข้ามาอยู่ในกลางท้องเราเนาะอย่างกรณีที่เรานึกธรรมกายนึกว่าเราเข้าไปนั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีย์เรานึกถึงภาพเลยนะทุกคนลองดูซิว่าในกลางธรรมกายเจดีย์ก็ย่อมมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอันนี้ภาพสมมุติเนาะแล้วก็พอเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ก็คืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้าอ่ะตัวเราก็อยู่ในกลางท้องของพระบรมพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ตัวเราเนาะอันนี้ตัวเราพอเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วก็เป็นตัวเราก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าคลุมตัวเราแล้วในกลางพระบรมพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่ามีองค์พระองค์เล็กๆอยู่ก็คือสังฆรัตนนั่นเองแล้วก็องค์พระบรมพุทธเจ้าก็มีดวงโดมคลุมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรานึกสภาวะเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ตรงตำแหน่งพระบรมพุทธเจ้าปุ๊บสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราได้ทันทีเลยนะได้ทันทีเลยนะได้ทันทีนะอันนี้เพราะธรรมกายเจดีย์ก็สื่อความให้เราได้รู้จักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเห็นไหมนี่ภาพจำลองทั้งนั้นเลยนะนี่เป็นภาพจำลองให้เห็นว่านี่พอเราเข้าไปปุ๊บก็มีสภาวะที่พระรัตนตรัยภายในมีทั้งพระพุทธรัตนะที่คลุมตัวเราธรรมรัตนะเป็นดวงที่คลุมพุทธรัตนะอีกทีหนึ่งแล้วก็สังฆรัตนะก็คือองค์พระองค์เล็กองค์พระละเอียดที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราด้วยของพระพุทธเจ้าด้วยนะอันนี้คือสภาวะธรรมที่ธรรมกายเจดีย์เป็นถาวรวัตถุของหยาบภายนอกแต่สื่อความถึงความละเอียดคือสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์จึงเป็นวจีสอนสั่งให้เราเข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะที่แทนถ้อยคำสื่อความว่าธรรมกายเจดีย์แทนวจีสอนสั่งนี้นะหลวงพี่กิตติชัยก็เปิดเพลงชื่นใจให้ฟังสักหน่อยหนึ่ง

เราก็ได้ปลื้มกับมหาธรรมกายเจดีย์แล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่สื่อความโดยเฉพาะพระรัตนตรัยภายในให้เราเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากเลยที่ธรรมกายเจดีย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเหมือนมอบพระธรรมกายให้กับแผ่นดินในโลกนี้นั่นเองทีนี้ธรรมกายเจดีย์เรามามีความปลื้มต่อนะปลื้มธรรมกายเจดีย์อีกนิดหนึ่งก็คือว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเหมือนเจดีย์ที่มีลมหายใจนะเป็น living stupa นะถ้าเป็นภาษาเนาะเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่ยังมีลมหายใจเพราะมีชีวิตอ่ะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์นี้มีเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสั่งสมบุญมาเกิดกุศลสร้างบุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยจริงไหมตลอดเวลาเลยนะแทบจะตลอดเวลาเลยเอาเรามองดูที่ธรรมกายเจดีย์ถ้าเรานึกถึงธรรมกายเจดีย์จะเห็นว่าจะมีการบูชาด้วย อามิสบูชาของที่เป็นดอกไม้ดวงแก้วประทีปของหอมอะไรต่างๆนะเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยสื่อสิ่งที่หามาได้ด้วยที่ควรแก่การบูชาเนาะนะหรือธรรมกายเจดีย์บางทีถ้าในงานบุญใหญ่ๆเราได้มีโอกาสบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดวงประทีปไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเลยนะเป็นหมื่นๆเลยซึ่งอานิสงส์จากการบูชาพระเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งธรรมกายเจดีย์เราก็ทราบแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าแทนพระเจ้าจำนวนนับล้านแล้วเราบูชาประทีปของเราก็เป็นหมื่นๆเนี่ยอานิสงส์จะขนาดไหนนะถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกใช่ไหมบางองค์เอกทีปะเนาะแค่ดวงเดียวก็อานิสงส์ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลื้มเนาะเห็นไหมบางทีเราก็เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมก็อยู่ในกระแสของบุญอีกนะเป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆเลยนะนอกจากเวียนประทักษิณแล้วบางคนเวียนทั้งรอบนอกรอบในนะรอบไม่ใช่รอบในรอบใกล้ๆเจดีย์ใช่ไหมแล้วบางคนเวียนรอบนี้ลองคิดดูสิโอ้โหนี่เดินรอบใหญ่นี่4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาความตั้งมั่นในใจที่มีต่อพระรัตนตรัยจะขนาดไหนเนาะบางคนก็โอ้สวดธรรมจักรนะที่มหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งมีเสียงธรรมเสียงแห่งธรรมะคือธรรมจักรแทบจะตลอดเวลาเลยนะเราเดินไปที่นั่นเรากระแสบุญกระแสธรรมนี่เกิดขึ้นทันทีนี่ภาพนี้นี่เมื่อสมัย10กว่าปีแล้วมั้งนะนี่ภาพนี้เป็นกี่ล้านแล้วถ้าตอนนี้เราคูณไปก็แล้วกันนะไปคูณว่ากี่ล้านนะเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญแล้วจะปลื้มนะว่าธรรมกายเจดีย์ให้บุญเราขนาดไหนบางทีก็มีการบวชพระเป็นพันเป็นหมื่นเลยใช่ไหมนี่อุบาสิกาแก้วก็ที่ตรงนี้นะสั่งสมบุญตักบาตรเห็นไหมมีบางช่วงมีการตักบาตรจนวนมหาศาลเลยเราก็เห็นภาพนี้ไหมล่ะเยอะมากไหมเยอะมากเลยนะเดินกันนะภาพนี้ปื้มไม่ทราบปีไหนเนี่ยจริงๆมันมีหลายตอนนะแต่นี่เอาภาพบางภาพมาเราดูสิพระได้ไม่หมดเลยนะนึกถึงบุญได้มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆนะเป็น living stupa ให้เราได้ชื่นใจในการสั่งสมบุญเห็นไหมตักบาตรทีหนึ่งโอ้โหครั้งเดียวนึกปุ๊บก็คือบุญเชื่อมบุญมหาศาลเลยนะแล้วนอกจากนั้นยังมีวิหารคดของมหาธรรมกายเจดีย์ที่ทำให้เกิดการสั่งสมบุญอีกเยอะไปหมดเลยเห็นไหมเราจำภาพนี้ได้ไหมที่บวชสามเณรจำนวนเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นองค์เลยนะบวชกันแล้วก็ศึกษาธรรมะกันเห็นไหมเนี่ยฝึกปฏิบัติฝึกขัดเกลานิสัยฝึกให้มีธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนาะเห็นไหมจะมีพระอาจารย์พระเพียงมาฝึกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้ง UGF5ทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยนะนี่นะธรรมกายเจดีย์นั่นแหละสอนศีลธรรมด้วยนะสอนศีลธรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีนรกก็มีสวรรค์ก็มีนะแล้วฝึก

0: ปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยภาพนี้มันนานแล้วนะตอนนี้เด็กตอนนี้ก็วัยรุ่นโตแล้วนะอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วนะเห็นไหมนั่งสมาธิน่ารักมากเลยอยู่ในกรดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาพของธรรมกายเจดีย์ต่อไปเลยนะวันนี้เราไปแบบรวดเร็วรวดเร็วมากเราดูสิธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราดูดิทำให้เราได้สร้างบุญมากขนาดไหนที่หนึ่งเจดีย์นี้ถ้าเราได้สร้างเองเราก็ปลื้มแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามาไม่ทันในการสร้างอนุโมทนากับผู้สร้างก็ได้บุญอีกเจดีย์นี้อายุยืนยาวเป็นพันปีเพราะฉะนั้นต้องมีการบำรุงรักษาปฏิสังขรณ์สังขรณ์อย่างแน่นอนแล้วก็เอาบุญนี้ไปแล้วก็เจดีย์ยังอยู่ก็บูชาสักการะท่านสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาธรรมกายเจดีย์หรือนั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนในโลกเนี่ยข้อแค่ระลึกนึกถึงธรรมกายเจดีย์บ่อยๆได้บุญไหมได้บุญแล้วแค่ระลึกนึกถึงเนี่ยเราลองนึกถึงพอนึกเจดีย์ปุ๊บโอ้โหพระมาเป็นล้านเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันเดินไปที่ไหนก็เหมือนเจดีย์ครอบตัวอยู่เพราะฉะนั้นเดินไปที่ไหนก็มีองค์มีพระนับล้านคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการระลึกนึกถึงและที่สำคัญก็คืออันที่6เนี่ยนึกน้อมธรรมกายเจดีย์เป็นผังของการวางใจหรือเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมซึ่งธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ตอนต้นมีทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในตัวเป็นสภาวธรรมได้เลยโดยการนึกเข้าไปนั่งในกลางเจดีย์หรือเอาเจดีย์เข้ามาอยู่ในกลางท้องเราสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกของเราจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพี่พระอาจารย์ก็มาทำให้เราได้ปลื้มถึงมหาธรรมกายเจดีย์กันในวันนี้เนาะก็ขอสรุปตรงนี้เลยด้วยบทกลอนแล้วกันนะท่านๆด้วยความปลื้มธรรมกายเจดีย์นี้ล้ำค่าชนนับล้านสถาปนาหน้าเลื่อมใสเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยน้อมนบไหว้ได้กุศลผลทวีที่งามเด่นคือโดมทองผ่องพิสุทธิ์ล้วนพระพุทธปฏิมาล้ำราศีประทับนั่งเรียงรายรอบเจดีย์ปิณมณีรัตนะพระธรรมกาย 300,000 องค์ปางดำรงสมาธิเป็นสิริเลิศมงคลชนทั้งหลายจารึกนามตามผู้สร้างท่วนทุกรายบุญมากมายอานิสงส์ส่งตอบแทนภายในโค้งทองงามอารามนี้พระปฏิมามากมีถึง 700,000 รวมล้านองค์ทรงคุณใหญ่ไร้พรมแดนจิตแนบแน่นในพระพุทธสุดบรรยายณแกนกลางองค์สูงเด่นเป็นสง่าเลิศบุญญาบารมีรังสีฉายคือบรมพุทธเจ้าเฮินเพราพรายงามวรกายมหาบุรุษสุดมงคลโดมทรงกลมแทนดวงธรรมสุขสว่างน้อมนึกวางกลางใจไม่ฉงนเป็นนิมิตนำจิตนิ่งทิ้งกังวลบันดาลผลสมาธิมั่นบรรลุธรรมนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเรามาปลื้มกับธรรมกายเจดีย์มีอีกหลายมิติเลยนะในวันนี้เวลาสั้นๆก็ปลื้มเพียงแค่นี้นะปลื้มเพียงแค่นี้ในเรื่องของโดยเฉพาะหวังว่าวันนี้เอาธรรมกายเจดีย์มาให้เราได้ระลึกนึกถึงในมิติของการปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อการเข้าถึงธรรมเนาะซึ่งวัดพระธรรมกายของเราหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเราต้องอย่างเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อให้โอวาทไว้ว่าต้องมีทั้ง3ปใช่ไหมปปริยัติปปฏิบัติปปฏิเวทแล้วท่านแถมอีกนะเทศนาต่างๆอีกนะโดยเฉพาะ3ปนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติผ่านสื่อผ่านธรรมกายจะดีที่สื่อความให้เราเข้าถึงธรรมไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีโอวาทในโอวาทของเรียกว่าทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูนะติดตามดูว่าวันนี้หลวงพ่อมีโอวาทอะไรมาให้พวกเราก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติคราวนี้นะในเรื่องของพระบาลีนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพวกเราทุกๆคนเดี๋ยวตั้งใจได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะเชิญเลยเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สา

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ถ้าพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะ
1: ครับ
0: ดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money money money money money money money money money
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให
0: ้ให้อย่างเดียวนี่เนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้ละจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยไปทุกชาติเลยนะจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ้า
1: สาธ
0: ุแล้วก็ลูกทุกๆคนก็ให้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: โอ้วันนี้วันอัศจรรย์จ้ะ
1: คร
0: ับ พอมีครูสอนพระบาลีแล้วว่าที่พระเจ้าข้ามาเข้าโรงเรียนกันเยอะหมดเลยโอ้วันนี้ปลื้มมากหลวงพ่อปลื้มใจมากจะเห็นว่าที่พระเจ้าข้าอยู่เขาบอกเต็มห้อง
1: เต็มห้องครับใช่ครับว่าที่เต็มห้องครับว่าที
0: ่เอาว่าที่ด้วย
1: ว่าที่เต็มห้องครับ
0: ไหนว่าที่ดูสิปลื้มใจเลยที่ได้เห็นว่าที่พระเจ้าข้าอยู่กันเต็มห้องอย่างนี้เนาะสอบครั้งนี้นะจ๊ะขอให้สอบผ่านทุกรูปทุกคนยกชั้นกันให้หมดนะจ๊ะเอาปอทอเก้ามาถวายครูผู้ใหญ่เนาะส่งเท่าไหร่ก็ต้องได้เท่านั้นนี่นายยกชั้นให้ลานจักรวาลเลยนะจ๊ะได้ยินชั้นพระเจ้าเมื่อกี้ว่าไงยกชั้นให้ยกชั้นให
1: ้ลั่นจักรวาล
0: ยกชั้นให
1: ้ลั่นจักรวาล
0: นี่แล้วพ่อที่ยิงข่าวมาว่าบางวันเขาเรียนบาลีกันทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็เรียนเรียนไปทั้งวันเลิกกันตีหนึ่งทุกคืนเป็นไปได้ป่ะจ๊ะเนี่ย
1: เป็นไปได้
0: โอ้ถ้าได้ไงก็สนุกแน่มีฝั่งก็รักษาแชมป
1: ์
0: กับฝั่งทวงแชมป์คืนไม่ทราบว่าเราอยู่ฝั่งไหน

0: ค่ำคืนนะพระผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์เนี่ยท่านก็ทำไมวัดเราจะเป็นงี้จริงเหรอเนี่ยท่านก็เอาใจช่วยนะจ๊ะยังไม่ถึงเอาใจช่วยเลยครับเอาใจช่วยอยากเห็นวัดพระธรรมกายกลับมาเป็นแชมป์พระบาลีและสิ่งที่สอบบ้างเนี่ยสิ่งนี้ก็สอบเลยแล้วได้เขามั้งไหม
1: ได
0: ้ไหนใครได้ยกมือขึ้นสิจ๊ะเนี่ยแชมป์จนเคยเนี่ยไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยเราเนี่ยไม่เอานะไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันต้องอยู่ในระดับแชมป์จนรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยจะเฉยนานนึงนะเนี่ยเขาก็เลยชิงแชมป์ไปเนี่ยไม่ได้นะก็จะเอาแชมป์มาได้มันสิยากมากนะลุงนะเพราะฉะนั้นต้องไปเอาแชมป์คืนมาแล้วก็รักษาแชมป์ให้ดีปีนี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
1: ้
0: นี่นะไหนพี่พูดว่าไง
1: ปีนี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
0: ้ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป์
1: ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป
0: ์วัดพระธรรมกาย
1: วัดพระธรรมกาย
0: ต้องรักษาแชมป์ไว้ได้สักร้อยปี
1: ต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้สักร้อยปี
0: เกินร้อยปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่

0: ไหนลองทบทวนนี้ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: โอ้ภาษาบาลีไม่ได้มีอะไรซิกแซกความรู้ก็อยู่ในตำราแล้วก็ไปดูตำราเอาข้อสอบก็ไม่ได้มีอะไรใหม
1: ่
0: นี่นะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากในตำราดังนั้นไปดูในตำราเดี๋ยวก็ได้หนูแต่เราต้องรู้วิธีจะทำให้เป็นแชมป์นั่นก็คือไม่ยากอะไรเลยนี่จ้ะแค่ดูอ่ะว่าตามแค่ดู
1: ท
0: ่
1: องให้จำ
0: ถึงเวลาสอบ
1: ทำให
0: ้
1: ได
0: ้ห้ามตก
1: ก
0: ็จบแล้วให้เราดูหนังสือบาลีเป็นปกติเหมือนกับการหายใจหายใจนี่เราไม่ต้องตั้งใจหายเลยนี่มันหายเองนี่เนาะเราไม่ต้องตั้งใจไปคิดว่าเดี๋ยวเรากำลังจะหายใจ

0: เพราะไม่ว่าเราจะหลับตาลืมตาหรือพักผ่อนเราก็ยังหายใจตลอดแล้วก็ไม่ได้ห้ามไปดูอย่างอื่นนอกจากพระบาลีนี่จ้ะเหมือนเราหายใจไหมเราดูอะไรเราก็หายใจนี่จ้ะเพราะนั้นสอบพระบาลีก็เหมือนกันต้องสอบให้ผ่านก่อนแล้วก็ไปดูอย่างอื่น
1: ไม่ห้ามดู
0: ไม่ห้ามดูต้องผ่านก่อนแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนพระบาลีไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นมันแค่สองเข็นมันนั่นเองนี่นะแค่นั่นเองประโยชน์ที่ความยากมีอะไรแค่ต้องดูจำแล้วก็ทำให้ได้แค่นี้เองดูจำทำให้ได้ดูจำทำให้ได้ดู
1: จำทำให้ได้
0: เดี๋ยวเราก็ได้ปตก.เต็มวัดแล้วเราจะได้แชมป์ด้วยใช่ไหมหลับตาเรียนหยุดใจลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร่นี่นะจ๊ะเมื่อหลับตาดูพระภายใน
1: เมื่อหลับตาดูพระภายใน
0: ลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
1: ลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
0: อย่างนี้ก็สอบได้แล้วนี่จ๊ะศูนย์สาขาส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปีนี้ส่งกันมาเยอะนะจ๊ะนี่อยากให้ส่งมาสอบในนามวัดพระธรรมกายเราจะมาสร้างบรรยากาศความเป็นประวัติศาสตร์แชมป์ร่วมกันส่งสอบร้อยต้องได
1: ้ร้อย
0: ส่งสอบพันต้องได
1: ้พัน
0: ไม่จ๊ะง่ายนิดเดียวส่งเท่าไหร่
1: ได้เท่านั้น
0: แค่นี้เอง
1: นี
0: ่นี่แค่นี้ก็ลั่นจักรวาลแล้วแล้วตอนนี้พระลูกชายที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาเนี่ยมีกี่องค์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้หมดเดี๋ยวลูกประสบปฏิการมีพัดกันครบหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะบอกข่าวสำคัญในเดียวอีก2ปีข้างหน้านะจ๊ะนี่ตั้งใจฟังให้ดีนะอีก2ปีข้างหน้าอยากถ่ายภาพประวัติศาสตร์เริ่มกับลูกพระลูกเนรลูกอวาสกลูกเบลสิกาที่มีเท่าไหร่ก็ให้เป็นมหาบริเวณกันทุกคนอยากได้จังเลยแต่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของวัดและเป็นความภาคภูมิใจของลูกๆทุกคนด้วยนี่อยากถ่ายรูปด้วยจังเลยนี่เนาะไหนใครอยากเป็นบุคคลในภาพประวัติศาสตร์บ้างอยากเป็นแมนยกมือเลยไม่ต้องยกมือหน่อยสิจ้าถ้าสมัครเรียนตอนนี้ก็สอบผ่านทุกปีไม่ให้ตกเลยนี่เนาะโอ้ยอย่างน้อยอีก2วีคหน้าก็จะมีพัดประโยค3ติดมือกันทุกคนเราจะเป็นมหาปริญญาได้ก็ต้องไปเรียนก่อนนะจ๊ะอาคารพระผู้ปราบมารเนี่ยหรือตึกสงฆ์มีกี่ตึกนะ
1: 3ตึก
0: ไปสมัครครบทุกตึกหรือยังตึกหนึ่งสมัครหรือยังจ๊ะเงียบตึกสองเงียบตึกสามล่ะเงียบสายอบรมในวัดเรามีกี่แห่งจ๊ะเยอะสมัครครบหรือยังจ๊ะเงียบแล้วชุดพระกองร้อยสมัครหรือยังจ๊ะพระลูกชายหลวงพ่อทุกองค์สมัครหรือยังจ๊ะ

เงียบการเรียนพระบาลีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบเรียนในห้องเรียนผ่านออนไลน์จะเดินทางนั่งรถหรือทำภารกิจอื่นก็เรียนได้เอาเวลาที่ปล่อยผ่านไปมาเก็บอริยทรัพย์กันดีกว่านะจ๊ะวาสุปัสสิกาก็ต้องเรียนเพราะนี่คืออริยทรัพย์ที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้นะจ๊ะใครได้เรียนพระบาลีจะมีทรัพย์ยิ่งกว่ามหาเศรษฐีระดับโลกนี่จ้ะอย่าไปกลัวรวยยอมรวยเถอะนี่เนาะเพราะนั่นเป็นเพียงโลกิยทรัพย์ที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแต่เรารวยกว่าเพราะเราเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยนั้นให้มาสมัครอะไรเนี่ยจ้ะแต่สมัครแล้วต้องเรียนนี่เนาะไม่ใช่ให้เครียดให้เรียนเรียนแล้วก็ต้องสอบไม่สอบก็ไม่ได้สอบแล้วก็ต้องเอาให้ได้ห้ามตกอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือการทำหน้าที่เป็นครูพระบาลีนะจ๊ะในใครทำหน้าที่ตรงนี้จ๊ะโอ้ยเยอะแยะขนาดนี้เหรออุ้ยสาธุสาธุสาธุถือว่าเป็นภารกิจของผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เลยนะจ๊ะที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีนี่เพราะการเรียนพระตัวเองก็ได้บุญแต่การเป็นครูพระบาลีได้สอนคนอื่นด้วยก็จะได้บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะเมื่อเราสอบได้ปฐมกาลแล้วก็ให้กลับมาสอนนะไหนใครได้ปฐมกาลแล้วให้กลับมาสอนมาสร้างปฐมกาลรุ่นต่อไปด้วยและช่วยสอนจนกว่าจะสอบได้แชมป์นี่นะจ๊ะถ้าไม่ได้แชมป์ให้โทษพระอาจารย์ต้องให้ได้แชมป์จะได้ช่วยกันสร้างนักเรียนบาลีรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่นะจ๊ะเพื่อช่วยกันรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปนะจ๊ะ

0: นี่เป็นงานพระศาสนาที่สำคัญนะจ๊ะนี่จ้ะเราไปช่วยกันสร้างคนสร้างพระสร้างเนรสร้างบ่อทอเก่าให้มีอย่างน้อยเป็นพันๆรูป
1: จ้า

0: ให้มีอย่างน้อย
1: เป็นพันพัน
0: อย่าให้ความเป็นพระเจ้าเก้าสิ้นสุดที่ตัวเราเราต้องส่งต่อไปเรื่อยๆให้เป็นพระเจ้าเก้าให้นำทุกคนเลยถ้าได้แบบนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยปลื้มปลื้มมากๆเลยจ้ะเมื่อได้พระเจ้าเก้าภายนอกแล้วเราก็จะได้มาเรียนพระเจ้าเก้าภายในกันต่อคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เนาะสอบผ่านเก้านอกจากความเพียรแล้วก็ต้องสอบผ่านเก้าในด้วยใจหยุดแล้วเก้าในนี้สำเร็จได้ด้วยการหยุดนิ่งเท่านั้นเราจะมีเก้านอกและเก้าในจ้านี่

วันนี้ก็เป็นเรื่องราวพระมหาวัดพระธรรมกายผู้มุ่งสู่ปทก9เนี่ยจ้ะตอนพระปทก9มาถวายหลวงพ่อที่เคารพ

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับพระมหาโนบุจักขะชโยทาคาสินา
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเติบโตที่จังหวัดคานากาวะเทศญี่ปุ่นนี่จ้ะสายญี่ปุ่นนี่ยากไหมเนี่ยอายินุมะโตะนะฮิตาชิโตโยเปะโตโยต้าโอ้นี่เนาะอย่างนี้พอพูดได้นะนี่จะประมาณนโมจักกะโตโยทากาสินานี่จ้ะพอจบป .6 ลูกกับวินอยากญี่ปุ่นกลับไทยประเดี๋ยวบนเส้นทางนักบวชอยากเต็มตัวอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะโดยแม่คุณแม่บุญนาบุญสนับสนุนเนาะจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลูกมุ่งมั่นเรียนบาลีไม่ใช่เพราะชื่อเสียงหรืออื่นใดแต่เป็นเพราะความปีติทุกครั้งที่ได้ศึกษาและทำคำสอนเรื่องใดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเรียนก็ยิ่งซาบซึ้งจึงตั้งใจว่าจะตั้งขวาปอทอเก้ามาให้ได
1: ้
0: สาธุโอ้โหสุดยอดนะหัวใจยิ่งใหญ่มโนปณิธานก็เยี่ยมมากแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของลูกนี่เนาะไม่ใช่ข้อสอบบาลีอาจจะเป็นกำแพงภาษาเพราะในช่วง 3-4 ปีแรกลูกต้องเรียนพร้อมกันถึง2ภาษาคือเรียนภาษาไทยและภาษาบาลีขณะที่เพื่อนเรียนบาลีลูกยังต้องแปลภาษาไทยในใจไปด้วยอ่านก็อยากฟังก็อยากเขียนก็อยากแต่ลูกไม่ยอมแพ้ใช้หลักกัลยาณมิตรก็ไปผูกมิตรกับเพื่อนๆที่เก่งภาษาไทยและบาลีไม่ค่อยเอาใจก็ถามไม่รู้ก็เรียนเพิ่มจึงค่อยทลายกำแพงนั้นลงได
1: ้
0: โอ้ไม่ธรรมดาลูกต้องขยันกับเพื่อนๆสองเท่าต้องเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีพร้อมกันครับโอ้สุดยอด
1: สา
0: ธุอ๋อจากอายินุมะโตะนะอิตาชิโตโยเปะโตโยต้าเนี่ยรอบต่อไปบอกใครก็รู้จักองค์นี
1: ้
0: ชื่อเสียงดังดังนี่
1: จ
0: ้ะถ้าสตางค์เยอะมาถวายซะกระผมพระมหาถาปนาวุฒิอาวรชโย

0: เอ๊ะทำไมโ
1: ฮอาจารย์ชีปนาวุฒิคร
0: ับอ๋อรู้จักเหรอใช่เหรอองค์เดียวกันเหรอ
1: องค์เดียวกันคร
0: ับดูแล้วกันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่โตขึ้นหล่อวะเนี่ยโอเคอะแล้วพ่อครับย้อนไปตอนอายุ10ขวบผมมีความคิดหนึ่งที่ชัดเจนมากคืออยากออกบวชจนกระทั่งปี2545พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายมาจัดบทสำเนาภาคฤดูร้อนที่ยะลาและเอ่ยปากชวนผมให้อยู่บวชเรียนต่อลึกๆ ก็แอบคิดขำๆเหมือนละคิกๆว่าท่านคงเห็นแววซุปตาในตัวผมมั้งครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรผมก็ตอบตกลงทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่เลยแล้วตอนนี้ขออย่างไ
1: รอนุญาตเรียบร้อยคร
0: ับ เรียบร้อยนะเราก็ว่าหัวใจดวงนี้เฝ้ารอคำชวนนี้มานานแสนนาน oh. พอมาบวชได้ปีแรกผมก็ได้รับการคัดเลือกกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก ในงานมุทิตาปริญญาธรรม9เลยครับ และผมก็ได้รับความเมตตาอย่างท่วมท้นจากหลวงพ่อมาโดยตลอด ทำให้ทั้ง4ห้องหัวใจของผม มันจุดเต็มไปด้วยความรัก ที่ผมมีต่อหลวงพ่อครับ

0: ตอนแรกผมก็ถอดใจอย่าเพิ่งถอดกายนะไม่ไปต่อแล้วถอดใจว่าจะไม่ไปต่อแล้วแต่ผมก็มานึกถึงว่าผมเคยรับปากหลวงพ่อว่าจะเอาปอทอ9มาให้ได้
1: จ้าน
0: ี่เนาะเออดีจังเลยยังจำคำมั่นสัญญาได้หลวงพ่อครับผมจะคว้าปอทอ9มาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: จ้า
0: เพราะสัจจะนั่นเองผมจึงถอยไม่ได้แม้จะเจอความผิดหวังช้ำชอกมากเพียงใดก็ต้องอาศัยขันตินี่ทั้งกัดฟันสู
1: ้
0: นี่นะพอเจ็บฟันก็ไม่กัดต่อเนี่ยแต่ก็สู
1: ้
0: ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าง่ายๆคือแม้ล้มก็ลุก

0: แม้จะเจอความผิดหวังมากเพียงใดก็ไม่ได้ผิดหวังนะแต่ยังไม่สมหวังเท่านั้นก็ต้องอาศัยขันติขาดฟันสู้ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าครับตลอด24ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่ภาพของหลวงพ่อเจริญหายไปจากใจผม
1: โอ้
0: ใครจะมาไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่ออย่างไรเจ้าข้าผมจะเป็นหัวหน้าพร้อมลุยจากการไปอธิบายแก้ต่างทำความเข้าใจให้เขาทันทีนี่โอ้พระมหาขีปนาวุธนี่สุดยอดเลยหลวงพ่อครับว่าบนโลกใบนี้จะมีคนรักหลวงพ่อมากแค่ไหนผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเสมอและหากวันหนึ่งเหลือเพียงคนเดียวที่ยังรักหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อครับผมขอเป็นคนนั้นครับโอ้

0: พอแล้วดื โอ้ผมขอไปคนท่านเลยนะนี่รูปต่อไปจ้ะสามเณรคณะเทพเจวงศักดิ์โสภาคไหนยกมือสิจ๊ะไอ้คุณคุณเ
1: นี่ยคุณครูเพิ่มปูนครับ
0: ใช่คุณ
1: ครูเพิ่มปูนโรงเรียนรูปบาท
0: เออเนาะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ คล้ายๆเนี่ยสำเนาเพิ่มปูนว่าที่นักหลวงครับโอ้โหนี่เหมือนไหมมีละไม้ไหม
1: เมื่ออะไรครับ
0: หลวงพ่อครับผมสามเณรเพิ่มพูนหนึ่งในนักรบพระบาลีที่ไม่ได้ฝันอยากเป็นบริยธรรมมาตั้งแต่เด็กหรอกนะครับแต่ว่าทุกปิดเทอมผมจะมาบวชสามเณรที่วัดทุกปีจนกระทั่งวันที่ผมสอบติดม.1วันแรกผมไปมอบตัวที่โรงเรียนได้เจอเพื่อนใหม่ใหม่แทนที่จะรู้สึกสนุกแต่ผมกลับรู้สึกว่าที่นี่วุ่นวายจังหนอดูวิญญาณนักบวชมาแล้ววันนี้ผมกลับบ้านมาร้องไห้ร้องไห้เลยเจอที่วุ่นวาย

0: แล้วก็ตัดสินใจขอทิ้งการเรียนทางโลกแล้วก็มาบวชเรียนสำเนียงหนูแก้วเรียนธรรมทันทีนี่บารมีเก่าบุญเก่าส่งผลมาเนาะไหนดูหน้าอีกนิดนึงไหนขอดูหน้าอีกหน่อยโอ้โหโอเคแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็สามารถสอบผ่านทุกปีไม่เคยสอบตกเลยแม้แต่ปีเดียวครับเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่าองค์ไหนนี่นะองค์ไหนจ๊ะ
1: องค์ที่สอง
0: ครับทำไมเก่งยังอ่ะใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ หลวงพ่อครับผมและเพื่อนกราบขอพรหลวงพ่อให้สำเร็จด้วยนะครับโอ้ผมจะตั้งใจนำมาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับสำเร็จที่จ๊ะจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ

0: เรื่องต่อไปพระมหาธนกรคุตตชโยไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์ไหนนี่องค์นี้เนาะดูรูปสินี
1: ่
0: ใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับลูกยึดประโยคหนึ่งเป็นอาวุธประจำใจที่หลวงพ่อเคยให้ไว้มาตลอดว่าบาลีนั้นไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขยันนี่จ้ะจึงฝืนใจตัวเองลุกขึ้นสู้กับความขี้เกียจครั้งแรกครั้งเล่าเออสุดยอดยังพ่อยังแม่ลูกเป็นผู้นำบุญพาลูกกับว่าตั้งแต่เด็กลูกชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมารวม4คนมาสมัครบทสำเนงโครงการหน่อแก้วปริยัติธรรมผมพยายามตั้งใจสอบพระบาลีให้ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอผมสอบผ่านประโยค6โยมพ่อก็เสียชีวิตโอ้ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าขอถวายตัวลูกให้กับหลวงพ่อให้ลูกอยู่วัดกับหลวงพ่อตลอดชีวิตนะ
1: สาธ
0: ุจ้ะพ่อครับผมจะคว้าปทก้ามาให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุนี่ปทก้าตัวใหญ่เนาะก็ต้องย่อให้เล็กลงกว่านี้หน่อย

0: ตัวใหญ่เนาะย่อลงมานะลูกเนาะเราต่อไปสำเนียงกิตติพจน์วสีพ่อครับผมยังไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับแต่ทำไมเนี่ยรู้สึกรักหลวงพ่อมากมากอยากฟังทุกๆถ้อยคำสอนจากหลวงพ่อที่พระอาจารย์จะนำมาถ่ายทอดต่อวันนี้ก่อนผมจะได้เข้ามาในโรงเรียนอนุบาลผมพาเพื่อนๆน้องๆสามเณรทุกรูปมาขอทบทวนศีลกับพระพี่เลี้ยงเราพอผมอยากมีบริสุทธิ์มากๆเวลาได้กราบหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุจ้าลูกสุดท้ายในวันนี้นะจ๊ะ
1: ค
0: ือพระมหาจิรายุโพธิชโยครูพระบาลีจบป.ท.9จ้า
1: สาธ
0: ุยกมือหน่อยสิจ้ะครูพระบาลีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ครับ

0: พ่อครับจุดเริ่มในทางลูกมาเป็นครูสอนพระบาลีเกิดขึ้นช่วงที่กำลังรอผลสอบประโยค9เราเวียนประทักษิณที่พระมหาธรรมกาเจดีย์ทุกวันและทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าการจบประโยค9ของลูกจะเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาขอให้ลูกสอบผ่านในปีนี้เถิด
1: สาธุ
0: พอผลสอบออกมาว่าลูกสอบได้แต่เขากลับไปเรียนหลวงพ่อสบายใจได้ครับไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะตอนสอบลูกก็ทำได้จริง
1: ๆ
0: เพียงแค่ขอจะดีขอหลวงปู่ไว้เพื่อความชัวร์เท่านั้นเองก็มีเหตุผลเนาะหลังจบประโยคก้าลูกก็เข้าสู่สนามรบอีกแบบหนึ่งคือสนามรบแห่งการสร้างนักรบบาลีเริ่มสอนแต่ประโยค1 2จนมาถึงประโยค6ในปีที่หลวงพ่อเมตตามอบภารกิจทวงแชมป์บาลีทวงแชมป์คืนนี้อาจารย
1: ์
0: พวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาด็อกเตอร์สวิทธรรมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ
1: ่
0: คอยส่งอาวาสแม่ทัพใหญ
1: ่
0: ทำยังไงเนี่ยถึงต้องทวงย้ำบริคุณแม่ทัพใหญ่ทำไงอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาถึงยุคทวงแชมป์บาลีพวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาดร.สวิทธรรมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ่คอยส่งอาวาสและกำลังใจจากหลวงพ่อมาให้ตลอดว่าเจอกันที่ไหนรองฉันอ่องปานะทางเดินหรือแม้แต่ในไลน์ถ้าพวกเรารู้สึกเหมือนมีพ่อคอยกำลังใจอยู่ข้างตลอดเวลาบางวันลูกสอนบาลีแต่เช้าถึงเที่ยงคืนเสียงหายครับแต่กำลังใจไม่เคยหายเพราะพอนึกถึงเป้าหมายที่หลวงพ่อมองผ่านใจก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันทีทีนี้เปลิมสุดคือลูกพระลูกในลูกอุบาสิกาสู้กันสุดหัวใจลูกไหนเข้าห้องเรียนไม่ได้ก็เรียนย้อนหลังบางท่านอยู่อเมริกาตั้งแต่ตีสามตีสี่มาเรียนบินมาเลยเหรอบางคนประชุมก็ยังแอบเปิดซูมเพื่อเรียนบาลีทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำให้ดีที่สุดเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อนี่จ้า

0: สาธุจ้ะและผลลัพธ์ที่ตามพวกเราปลื้มใจที่สุดก็มาถึงครับฉันประโยค6ตอบได้ยกชั้นครับยกชั้นครับยกชั้นในห้องเรียนที่ซีลูกสอนเลยครับสุดยอดเลยเก่งมากสุดยอดครูสัมภาษณ์บาลีเลยเนาะประโยค6สอบได้เองว่าปลื้มแล้วแต่เห็นคนอื่นสอบได้ปลื้มยิ่งกว่าครับสุดท้ายนี้ลูกขอกราบเรียนจากใจจริงว่าความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกไม่ใช่การเป็นปท.9อ้าวแล้วกัน
1: มีมากกว่านั
0: ้นอ๋อยังมีมากกว่านี้เนอะแต่คือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับลูกขอสารภาพจากใจเลยครับว่าพวกเราลูกไม่ก็จะพูดอะไรต่อ
1: รักหลวงพ่อ
0: แล้วทีมเดียวกันหนึ่ง

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใส

ที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติ

ติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึง

องค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบัน

มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็

ปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: ือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ใจ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: บทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

ในวิหารแห่งนี้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บนิวส์ประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บนิวส์ YouTube ข่าวบนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทาง

ออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุไขเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยให้เป็นบุญล้วนสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวารแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรปทุมธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวารแห่งการสิ้นพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในการนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีโดยมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาร15วันปันนรสมวาร50วันปัญญาสมวาร และ100วันสัตตมวาร แห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีดังกล่าวนับเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีด้วยความสงบสำรวมและสมพระเกียรติค่ะสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปและทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ทางสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาณห้อง SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยในวันนั้นมีขบวนอัญเชิญผ้าป่าของท่านเจ้าภาพกองบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงคณะผู้ปกครองน้องๆเยาวชนได้อัญเชิญผ้าป่ากันเป็นครอบครัวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเบิกบานในการเป็นผู้ให้ในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงคณะประธานรองได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีมีขบวนประธานบุญพิธีจำนวน2คณะโดยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรเอกรักษ์ปิ่นมรกตและด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนและครอบครัวคณะประธานพิธีคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กัลยาณมิตรสมบัติกัลยาณมิตรสุดโสมกัลยาณ

0: มิตรณัชยาทองกิ่งแก้วได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งให้ศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและน้องๆเยาวชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเจ้าภาพนำกล่าวคือด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์และกัลยาณมิตรณัชยาทองกิ่งแก้วพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายบุพผามาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นถังสำเร็จทั้งนี้คณะเจ้าภาพจำนวน3คณะคณะละ9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยความปราบปลื้มปิติในบุญก่อนที่น้องๆซุปเปอร์คิดและผู้ใจบุญจะได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยบริวารผ้าป่าด้วยความอเลิศเบิกบานจากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปโดยก่อนที่จะถวายมหาสังฆทานทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีครั้งที่73เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีคณะเจ้าภาพและสาธุชนต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวบริสุทธิ์มาร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพระมหาสุพลสุภโลปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีบุพเพเปตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์และนายระพีพงศ์บรรจงศิลป์กงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคราวาสภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคสีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานพระศาสนาและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรวมกับกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเป็นระเบียบงดงามและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะในการนี้พระอาจารย์อภิเทพอริยะจักโกได้เมตตาแสดงธรรมโดยท่านได้เปิดมุมมองที่ชวนให้ทุกคนหยุดคิดอย่างลึกซึ้งว่าเวลาของมนุษย์บนโลกนี้สั้นมากเมื่อเทียบกับเวลาของภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวนับกับหรืออบายภูมิที่ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยาวนานเกินประมาณการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าและหายากยิ่งซึ่งพระอาจารย์ได้เตือนใจว่าเวลาที่เรามีอยู่ในชาตินี้นั้นจำกัด หากเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่จะติดตามเราไปมีเพียงบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จึงได้แนะนำให้สาธุชนทุกท่านบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

ดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสั่งสมบุญและสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลภารกิจและหน้าที่ในทางโลกให้ครบถ้วนเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันหากแต่เกื้อกูลกันอย่างงดงามค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกตนฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกิริยาทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและเบิกบานใจในบุญกุศลค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกโดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรม book club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความคิดเห็นในเนื้อหาธรรมะและแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยและดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนไทยในต่างแดนไม่ลืมรากเหง้าของตนเองแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากผู้ปกครองและผู้เข้าเรียนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะภายในงานได้ให้ชาวท้องถิ่นยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายปล่อยวางใจเป็นธรรมชาติซึ่งเน้นหลักการทำสมาธิด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโดยไม่เพ่งบังคับหรือคาดหวังผลเพื่อให้จิตใจสัมผัสกับความสงบนิ่งภายในอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนว่าสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับการจัดคลาสสมาธิของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลถือเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่สำคัญและพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาธิเป็นเครื่องมือสากลที่ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาซึ่งช่วยสร้างความสุขและสันติสุขให้แก่ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7

ครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยย่อสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตผู้ไม่ประมาทย่อมถึงสุขอันไพบูลย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ร่างกายที่เราต้องใช้ในการประกอบภารกิจการงานทุกวันมีความจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดดิ้นน้ำอีกทั้งจะให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไข้ทำภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องรู้จักวิธีบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจิตใจก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาจะได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งจะเป็นใจที่มีพลังพร้อมเสมอต่อการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้มันเจริญสมาธิภาวนาจะได้มีกำลังใจในการละบาปอกุศลทุกชนิดและทำความดีทุกรูปแบบทรงชี้เห็นความสำคัญของใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันจะนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่าตุลภาสัทธาสัมปติความหนึ่งพร้อมในศรัทธาหาได้ยากบัพพชาจะทุลภาการบวชก็หาได้ยาก

การจะทำตนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีดวงปัญญามองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยบุคคลนั้นจะต้องเคยทำบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อได้มาเจอพระพุทธศาสนาจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างสะดวกสบายบางท่านมีความศรัทธาอยากเป็นญาติกับพระศาสนาจึงอนุญาตให้บุตรหลานได้บวชก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมีศรัทธาเพียงการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่การที่จะให้ออกบวชดำรงชีวิตในเพศสมณะมีอาหารเพียงสองมื้อมีผ้าครองกายเพียงสามผืนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันสิ่งใดที่ทำได้ยากลำบากสิ่งนั้นก็จะเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการบำเพ็ญฌานนั้นเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคารวาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยผู้ที่เข้ามาบำเพ็ญฌานในพระพุทธศาสนามีข้อวัตรปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคารวาสคือจะต้องแสวงหาธรรมะโดยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวดเพราะกำลังปฏิบัติสวนกระแสโลกดังนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสว่าการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกประการหนึ่งการบำเพ็ญฌานเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะหากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการบำเพ็ญฌานอุปสมบทโอกาสที่จะได้รับพระประธานจึงไม่มีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะหาโอกาสบำเพ็ญเนคขมะบารมีเพื่อสลัดตนออกจากกามโดยการออกบวชเป็นฤาษีเป็นดาบสบำเพ็ญตบะเหมือนการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมารครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชครั้นทราบว่าพระโอรสไม่ได้ถูกฝังทั้งเป็นแต่เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยพละกำลังทุกอย่างก็ทรงปลื้มปีติมากรีบนำข้าราชบริพารเสด็จไปหาพระโอรสเพื่อเชื้อเชิญให้กลับมาครองราชดังเดิมเมื่อเสด็จไปถึงพระฤาษีก็ตอนรับพระราชบิดาด้วยการนำเอาใบหมากเม่าที่นึ่งสุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญในพระราชาเสวยพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารของโยมมีรสโอชาแต่ถึงนั้นพระองค์ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามากำไว้ในความเคารพในพระฤาษีและตรัสถามว่าพ่อเตมิยะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระวิสัชตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชาขณะนั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีหมู่สนมนางในแวดล้อมก็ได้เสด็จติดตามมาถึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสแล้วก็ทรงตื่นตันพระทัยจนสุดที่จะพรรณนาได้จึงทรงคลานเข้าไปจับคู่พระบาทของพระโพธิสัตว์ได้ทรงกราบลงแล้วแลดูพระฤาษีผู้เป็นพระโอรสอยู่ด้วยความรักแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวพระวาจาใดๆออกมาได้จึงได้แต่ทรงพระกันแสงด้วยความปิติอยู่ตรงนั้นเองพ
พระราชาทรงสังเกตเห็นพระวรกายของพระเตมียฤษีมีรัศมีผุดพองแจ่มใสก็ยิ่งทรงประหลาดพระราชหฤทัยจึงตรัสถามว่าน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินเลิกเสวยเพียงพืชผักและผลไม้ในป่าแต่เหตุไหนจึงกลับมีผิวพรรณผุดผ่องเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วก็ทรงชี้ชวนให้พระราชเทวีทอดพระเนตรใบหมากเม่าว่านี่คืออาหารของพระโอรสพระบริษัทจึงตรัสตอบว่าขอถวายพระพรตมภาพนอนบนพื้นซึ่งลาดด้วยใบไม้แต่ผู้เดียวยินดีในการนอนคนเดียวผิวพรรณของอาตมาจึงผ่องใสอันหนึ่งธรรมภาพไม่ต้องมีราชองครักษ์คาดดาบคอยเฝ้าระวังภัยแต่ก็มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงภัยไม่สะดุ้งตกใจไม่เศร้าหมองเพราะต้องห่วงใยในทรัพย์สมบัติจึงไม่เหตุให้มีผิวพรรณผ่องใสอีกประการหนึ่งตมภาพไม่มีความเศร้าโศกถึงอดีตไม่ขาดหวังความสุขในอนาคตแต่ใช้ชีวิตให้เป็นไปในปัจจุบันโดยการรักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ยึดติดคิดกังวลในเรื่องอันเป็นทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นผิวพรรณของตมาจึงผ่องใสส่วนคนพาลย่อมมีผิวพรรณซูบซีดเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดทิ้งไว้กลางแดดเพราะมัวเฝ้ารอคอยอนาคตและขณะเดียวกันก็มัวแต่เศร้าโศกรำพันถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วขอถวายพระพรพระราชาทรงชื่นชมว่าลูกเจ้าช่างกระทำในสิ่งที่ใครๆกระทำได้ยากยิ่งแต่เจ้าจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะมาอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวได้อย่างไรวันแล้วก็ไม่ทรงลังเลพระทัยแต่ทรงเชื้อเชิญพระเตมียฤษีให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครเพื่อเสวยราชสมบัติสืบไปว่าลูกพ่อขอมอบสิริราชสมบัติอันโอฬารพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าให้ลูกปกครองแม้หมู่นางสนมกำนันผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องแต่ก็พร้อมที่จะบำรุงบำเรอเจ้าในการบัดนี้ลูกก็ยังหนุ่มแน่นมีพละกำลังแข็งแรงฉะนั้นลูกควรเป็นที่พึ่งแก่อาณาประชาราชอีกทั้งผิวพรรณรูปร่างก็งามสง่าสมส่วนหากลูกปรารถนาจะพิเศษกับเจ้าหญิงองค์ใดจงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพ่อขอรับรองว่าจะหาพระชายามาอภิเษกให้ลูกได้ตามที่ใจปรารถนาแต่มียะครั้นลูกได้ครองราชพรั่งพร้อมด้วยโอรสและธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเถิดตอนนี้ลูกยังอยู่ในช่วงปฐมวัยจะมาบวชอยู่ในป่าเพียงลำพังผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเตมียฤษีทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวในคำเชื้อเชิญนั้นยังทรงยืนยันพระประสงค์เดิมอย่างแน่วแน่ที่จะทรงเพศดาบทเพื่อประพฤติพรตพรหมจรรย์ต่อไปเพราะทรงตระหนักชัดแล้วว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นทางสว่างการครองเรือนเปรียบเสมือนถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกยันยันที่ต้องอาศัยปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอย่างสุขุมลุ่มลึกจึงจะรู้ว่าบุตรธิดาเป็นเหมือนบ่วงคล้องคอสามีภรรยาเปรียบเสมือนบ่วงคล้องแขนทรัพย์สมบัติเหมือนบ่วงคล้องเท้าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ไม่สะดวกหาความเป็นอิสระได้ยากพระฤาษีเห็นโทษในการครองเรือนชัดเจนจึงออกบวชเป็นบรรพชิตมาหลายชาติแต่จะทรงประเสริฐอย่างไรในเมื่อทุกคนต่างให้ความหวัง
อยู่กับพระราชกุมารเพียงพระองค์เดียว

ที่จะให้พระองค์ขึ้นครองราชให้ได้พอเป็นดังนี้พระฤาษีจะตรัสอธิบายให้พระประยุรญาติทั้งหลายเข้าใจได้อย่างไรเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังเหตุผลและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: กลันทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยมารยาทสองสกุลในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมา
1: เช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนัก
2: นั่นนะสิเอาไว้กวาดลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใคร่รู้นะท่าน
1: ดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะ
3: อ้าวแต่มัวคุยกันไปถึงไหนล่ะเนี่ยรีบเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทำงานสกปรกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทำไปก็แล้วกันนะ
1: อ้าว
0: ภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละรูปและขอช่วยเหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดี
1: ท่านพอจะเข้าใจท่องแท้ในจุดนี้บ้างไหม
2: อ๋อได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านทราบนะ
3: ปะโถเอ้ยง่ายๆแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยชะเหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้น่ะ
0: ภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจซ้ำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าตนไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี
3: ้ชะระดับเราไม่น่ามาเกือกกลัวรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยมันคนละชั้นกันเห็นเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอิโถ
0: แม้ในยามฉันเพลภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับภัตตาหารโดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้างหรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้างและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอ้ก็ยังคงแสดงกริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคย
1: เอาล่ะฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยน่ะท่านจะไปด้วยกันไหมได้สิเออนี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองอ่ะพอมาปรุงอาหารแล้วสีสันสดใสดีจริง
4: ๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ยแบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันหน้าดูนะ
1: ดี
3: อะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยๆกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่โกงไม่กินมันแล้วเบื่ออ
1: ้าวอันนั้นไปเหตุไฉนภิกษุท่านนี้ถึงได้มีกิริยาอย่างนี้นะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิ

0: ท่านทั้งที่ภิกษุท่านเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่สำนักเราได้ไม่นานพื้นเพดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ฉะไหนกลับประพฤติตนดูถูกผู้อื่นดูได้นะ
1: เรื่องราวการพูดจาโอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอ้ที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจษจันกันไปทั่วในธรรมสภา
0: ควรจะมีใครสักคนพูดเตือนภิกษุท่านนั้นเรื่องการพูดจาบ้างแล้วล่ะ
2: งั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกันพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆนะ
3: อ้าวอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองละกระมัง
0: เหนื่อยใจ
1: เหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี้โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี้โอรูปนั้นเข้าพบและตรัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเองซะดูก่อนภิกษุเหตุไฉนเล่าท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เล่า
4: ข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ฉันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นมิได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยขอรับ
1: ภิกษุเอ๋ยการกระทำเยี่ยงนี้นับว่าไม่สมควรต่อการครองเพศสมณะยิ่งนักมิเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากัลลันทุกะชาดกเป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี้โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนของท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาลครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย
5: ็
1: น
5: แหมวันนี้ปลานี่ช่างสดจริงๆเลยนะวันนี้ซื้อปลาไปทำข้าวกินดีกว่าโอ้ยจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจกชาวบ้านอีกแล้วนะ
6: อ้าวอ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแผงข้าอย่างนี้มันขายไม่ออกมาดีเลยโอ้ยมาทุ่มด้วยผักเลยยังพวกนี้นี
1: ่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในภพชาตินี้มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยข้าทาสบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากมักนำอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมือง
7: ไปกันเถอะพวกเราไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่าน
4: ี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่ฮะ
7: รู้ทันข้าอีกแล้ว
1: ในเวลานั้นภรรยาของพระราณสีเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทาสของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน
7: ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลยน่ารักมาก
8: ท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะ
7: รู้แต่ผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับนะท่านงั้นเหรอดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันดีมากดีมากอย่างนี้แหละดีแล้ว
1: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพระราณสีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสนั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพระราณสีเศรษฐีด้วย
5: เจ้านี่ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงา
9: ขอรับกับผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้นายน้อยด้วยไงครับ
1: เมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกะ
7: เฮ้ยร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้วยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละ
1: ด้วยความที่ท่านพระราณสีเศรษฐีเห็นว่ากตาหกะมีความชาญฉลาดจึงได้มอบหมายงานให้ทำในเรือนของท่านเองโดยกตาหกะได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพระราณสีเศรษฐีนั่นเอง
0: ท่านเศรษฐีอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้กับเรา

0: เราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอกาสให
1: ้ต่อมากตาฮากะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลูกทาสอย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาสอยู่ดี
0: คิดไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แคล้วต้องมาเคี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทาสอยู่ดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตะเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วยหรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะ
1: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาฮากะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยอ้างเอาว่าตนเป็นลูกชายของท่านพาราณสีเศรษฐีหวังจะให้ปัจจันตะเศรษฐีหลงเชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วย
0: เอาละทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่างฉลาดจริงๆแค่เนี้ยก็สบายไปทั้งชาติดีกว่าต้องอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนตาย
1: จากนั้นก็นำหนังสือเล่มนั้นติดตัวไปด้วยและเดินทางไปหาปัจจันตะเศรษฐีหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่น
0: ต่อไปก็แค่มอบหนังสือนี้ให้กับท่านปัจจันตะเศรษฐีดูแค่นี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหนังสือเราก็ปลอมเสมือนขนาดเนี้ยไม่มีทางดูออกแน่ๆ
1: เมื่อได้พบกับปัจจันตะเศรษฐีกตาฮากะก็จัดแจงมอบหนังสือที่ตนนำติดตัวมาด้วยให้ท่านเศรษฐีได้พิจารณา
2: ที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านพาราณสีเศรษฐีเองหรอกเลยถ้างั้นก็เชิญอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกนะตามสบายเลยตามสบาย
0: ขอบพระคุณท่านมากสำเร็จเป็นไปตามแผนเลย
1: กตาฮากะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างเปี่ยมสุขไม่นานนักปัจจันตะเศรษฐีก็มอบบุตรธิดาของตนให้แต่งงานด้วยและอาศัยอยู่ท่ามกลางบริวารมากมายแต่ยิ่งนานไปกิริยาของกตาฮากะก็ยิ่งโอ้อวดจองหองกระทำตนใหญ่โตไม่เกรงใจใคร
0: อะไรกันเนี่ยพวกบ้านนอกจริงเจ้าทำของอย่างนี้ให้ข้ากินหรือเนี่ยไม่รู้หรือไงข้าน่ะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองนะไปทำของดีๆมาให้ข้ากินสิแล้วเครื่องอบเครื่องหอมก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินอยากจะอ้วกเฮ้ยพวกบ้านนอกนี่จริงๆเลย
1: ย้อนกลับมาที่ทางฝั่งพาราณสีเศรษฐีหลังจากที่กตาฮากะหายตัวไปก็เที่ยวส่งคนออกตามหาตัวกตาฮากะทั่วแคว้นพาราณสีแต่ก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบกับกตาฮากะเลยแม้แต่คนเดียว
3: ข้าน้อยออกค้นหาทั่วเมืองพาราณสีแล้วแต่ก็หาพบกตาฮากะไม่ขอรับนายท่าน
4: ข้าเองก็เหมือนกันนายท่านเที่ยวถามคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้เลย
5: เอเจ้ากตาฮากะหายไปไหนนะอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลย
1: เมื่อไม่สามารถหาตัวกตาฮากะเจอท่านเศรษฐีจึงได้สั่งให้นกแขกเต้าของตนเป็นผู้ออกไปตามหาตัวกตาฮากะ
5: ไปเถอะเจ้านกแขกเต้าไปช่วยเราตามหาทีสิว่าเจ้ากตาฮากะเนี่ยอยู่แห่งหนใดกัน
6: ได้เลยท่านเศรษฐีไว้เป็นหน้าที่ของข้าเอง
1: นกแขกเต้านั้นมีปีกบินจึงสามารถบินและมองหาจากที่สูงได้และยังบินได้ไกลไม่นานนักก็บินมาจนถึงชายแดนที่ซึ่งปัจจันตะเศรษฐีอาศัยอยู่ฝั่งกตาฮากะเองก็กำลังนั่งเรือเล่นกับภรรยาโดยให้คนถือดอกไม้เครื่องหอมมากมายไปไว้ในเรือด้วยพร้อมด้วยโภชนียะอีกมากมายไปบนเรือเนื่องจากธรรมเนียมของที่นี่เวลาเหล่าเศรษฐีจะนั่งเรือเล่นก็จะดื่มนมสดแกล้มด้วยเภสัชที่มีรสเค็มเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลานั่งเรือเล่นน้ำก็จะไม่รู้สึกหนาว
0: ธรรมเนียมของที่นี่ช่างแปลกนักก็อีแค่เราจะนั่งเรือเล่นทำไมต้องมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ย
1: กตาฮากะนั้นหาได้นำนมนั้นมาดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายไม่แต่กลับนำนมนั้นมาบ้วนปากมิหนำซ้ำยังถมนมในปากใส่ศีรษะของภรรยาอีกต่างหาก
0: บ้วนปากด้วยนมแปลกใหม่อย่าบอกใครฟันขาวสะอาดแข็งแรง
7: อุ๊ยท่านพี่ทำไมท่านมาบ้วนใส่น้องอย่างนี้เล่าแล้วนมนั่นน่ะเขาไว้ให้กินแกล้มกับเภสัชเพื่อกันหนาวนะไม่ใช่ให้ท่านมาบ้วนเล่นแบบนี
0: ้เออนะเจ้าอย่าพูดมากนะธรรมเนียมคนบ้านนอกอย่างพวกเจ้าคนในเมืองอย่างข้าไม่สนหรอก
1: ฝ่ายนกแขกเต่าเมื่อบินมาถึงฝั่งแม่น้ำ

0: ตนเลยละเนี่ยสกุลของเจ้ามิใช่สกุลสูงนี่ถ้านายท่านรู้ว่าเจ้ามาทำตัวเยี่ยงนี้คงมิแคล้วต้องเดินทางมาจับตัวเจ้าไปแน่ๆเจ้าจงดื่มน้ำนมนั้นเสียอย่าเที่ยวเอามาทำเสียของอย่างนี้นะ
1: ฝ่ายกตาหกะนั้นก็จำได้ว่านี่คือนกแขกเต้าของพระราณสีเศรษฐีจึงเกิดความกลัวว่านกแขกเต้าจะนำเรื่องไปบอกให้กับพระราณสีเศรษฐีได้ทราบ
2: ใจเย็นๆสิพ่อนกแขกเต้ามานี่มามานั่งข้างๆเราก่อนนี่คุยกันดีๆก่อนก็ได้นะจ๊ะ
1: นกแขกเต้าเริ่มรู้ดีว่ากตาหกะคงมีอุบายแซงทำเป็นเรียกเข้าไปใกล้เพื่อหวังจะฆ่าตนปิดปากเป็นแน่จึงตัดสินใจบินหนีออกมามุ่งหน้ากลับไปรายงานให้พระราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที
0: ชะอยู่ให้โง่เหรอขืนอยู่เจ้าก็บีบคอเราตายนะสิเราไปดีกว่า
2: เดี๋ยวนะเจ้านกบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้โถ่เว้ยมันน่านัก
1: เมื่อนกแขกเต้าบินมาถึงเมืองพระราณสีก็รีบนำเรื่องที่ตนไปพบกับกตาหกะมาเล่าให้ท่านพระราณสีเศรษฐีทราบโดยทันที
3: ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฮ้อเห็นทีเราจะปล่อยให้เจ้ากดาหกะสร้างความเดือดร้อนที่นั่นต่อไปไม่ได้ซะแล้วเราคงต้องไปนำตัวเขากลับมาเป็นทาสที่นี่ซะแล้ว
0: ดีเหมือนกันนายท่านคุณลืมตนแบบนี้ต้องจับกลับมาเป็นทาสดัดนิสัยซะให้เข็ด
1: หลังจากนั้นไม่นานพระราณสีเศรษฐีก็เดินทางไปพบกับปัจจันตเศรษฐีเพื่อขอนำตัวกดาหกะกลับเมืองพาราณสีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาสต่อไป
3: กลับพาราณสีซะเถอะกดาหกะเอ๋ยเจ้าอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกเลย
2: โธ่เราไม่น่าเลยเป็นเพราะความโอ้อวดดีของเราแท้
1: ๆหลังจากองค์พระศาสดาทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่ากลันทุกะผู้โอ้อวดผู้นั้นในชาติที่แล้วก็คือภิกษุผู้นี้แหละส่วนพระราณสีเศรษฐีในคราวนั้น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

หลับตาเบาเบาพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักคอนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตา

ตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนั้น

ตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะ

พอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่ง

ไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภาย

0: no.
1: เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ก้าวเข้าสู่วัดพระธรรมกายพระอาชีพนักข่าวในปี2542ลูกได้รับคำสั่งให้มาทำข่าวที่วัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่ซีเรียสจริงจังเพราะในช่วงนั้นวัดมีประเด็นข่าวด้านลบหลายเรื่องเป็นที่สงสัยของประชาชนสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์วิทยุและหน้าหนังสือพิมพ์จะลงข่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายเดือนในช่วงแรงการมาทำข่าวบรรยากาศเหมือนกับว่านักข่าวกับเจ้าหน้าที่วัดเป็นศัตรูกันจนเจ้าหน้าที่วัดพูดกับตัวลูกว่าคุณพี่รบกวนการทำงานของหนูทำไมเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนทำไมเราต้องมาเกลียดกันด้วยคำพูดนี้ทำให้ลูกได้คิดเมื่อลูกได้คิดลูกก็คิดได้แล้วก็ถอยตัวออกมาตั้งหลักใหม่ลูกย้อนนึกถึงสมัยที่เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในช่วงนั้นได้มีโอกาสติดตามทำข่าวกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสื่อนักข่าวตั้งฉายาให้ท่านว่าสาวกวัดพระธรรมกายลูกจึงคิดว่าท่านคงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายได้บ้างเพราะคนระดับนี้ต้องมีคำอธิบายมีเหตุมีผลแล้วคงไม่ยอมโง่ให้วัดหลอกง่ายๆโลกจึงติดต่อมายังผู้ใหญ่ท่านนี้เมื่อลูกได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายลูกก็ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแต่ที่จะให้ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นท่านก็แนะนำลูกว่าให้ลูกมาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองดีกว่า

รู้ความจริงถึงแก่นแท้ดังนั้นโลกจึงมาสืบข้อแท้จริงของวัดโดยทำตัวเหมือนสาธุชนปกติคนหนึ่งลูกเริ่มมาวัดในฐานะของสาธุชนหลายครั้งยิ่งมาก็ยิ่งได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งที่วัดกำลังทำอยู่นานวันเข้าลูกก็รู้สึกซาบซึ้งในมโนปณิธานของหลวงพ่อในการอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกลูกเห็นหลวงพ่อได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลูกขอยืนยันในฐานะบรรณาธิการข่าวว่าลูกไม่ได้พูดเกินจริงแต่มีหลายคนกลับไม่เข้าใจและยังว่าวัดโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเข้ามาดูมาสัมผัสความจริงในวัดจุดนี้จึงเป็นอุปสรรคในการขยายงานพระศาสนาลูกยายทุกคนที่กำลังตั้งใจฟังเรื่องของลูกอยู่มาคิดพร้อมๆกันว่าหากมีวัดหนึ่งที่กล้าเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมมีความตั้งใจนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษยชาติหากวัดนี้ยังมีความไม่สมบูรณ์พร้อมในบางด้านในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากเห็นสังคมดีแล้วทำไมเราไม่เข้ามาช่วยกันทำล่ะคะมาช่วยกันเติมสิ่งที่วัดขาดมาช่วยกันเสริมสิ่งที่วัดทำดีอยู่แล้วให้ขยายผลจนเกิดประโยชน์มากที่สุดทุกวันนี้ลูกก็รู้แล้วค่ะว่าทำไมวัดต้องใช้เงินเยอะที่จริงหากวัดจะทำงานในระดับโลกเงินที่รับบริจาคมาทุกวันนี้ยังน้อยมากๆไปดีซ้ำค่ะถูกต้องจ้ะถูกต้องหลังจากที่ลูกมารู้ความจริงว่าพระธรรมกายอย่างนี้แล้วลูกจึงคิดใหม่หันมาเสนอข่าวด้านที่เป็นความจริงและด้านดีของพระพุทธศาสนามาทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยหลวงพ่อขยายงานพระพุทธศาสนาต่อมาลูกได้ติดจารดาวธรรมทำให้ลูกยิ่งทราบซึ้งในธรรมะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลูกมีความสุขมีความสงบใจเย็นมากขึ้นลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่หลวงพ่อมอบให้ตอนนี้ลูกจึงได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนในวงการข่าวเข้าวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะชีวิตของลูกทุกวันนี้อิสระเพราะไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีครอบครัวแต่ลูกก็ทำงานหนักจนแทบจะไม่ค่อยมีเวลาหมอดูเคยบอกลูกว่าเขาท่าดีกันลูกเป็นคนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็จริงๆค่ะเพราะตอนกลางวันลูกก็ทำอาชีพหลักคือเป็นบรรณาธิการข่าวตอนกลางคืนก็ไปจัดรายการวิทยุเพื่อช่วยเหลือสังคมน้องสาวลูกเป็นเด็กหน้าตาสวยและน่ารักตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพหนักๆเลยแต่เมื่อเขาอายุได้เพียง18ปีอยู่ๆก็มีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันต่อมาจึงตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาอยู่ต่อได้อีกเพียง6เดือนเท่านั้นแล้ววันสุดท้ายก่อนเขาจะตายเขาฝันเห็นคนใส่ชุดดำ4คนมาหาเขาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ตายจากไปจริงๆค่ะพ่อลูกเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวต่อมาเมื่อโตขึ้นคุณพ่อก็ชอบเล่นการพนันมากเล่นม้าเล่นมวยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งยังเคยนักมวยมาชุบเลี้ยงที่บ้านอยู่ระยะหนึ่งและเพราะการพนันจึงทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ของลูกทะเลาะกันบ่อยมากในเรื่องการเอาเงินไปเล่นพนันแต่ก็ยังโชคดีค่ะแม่คุณพ่อจะเล่นการพนันอย่างหนักขนาดนี้แต่ครอบครัวเราไม่เคยมีหนี้สินเพราะเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนคุมเงินของบ้านเองคุณแม่จำใจต้องให้เงินคุณพ่อตามวงเงินที่คุณแม่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ถึงแม้คุณพ่อจะเล่นการพนันมากขนาดนี้
ท่านก็เป็นพ่อที่ดีสำ

หรับลูกค่ะคุณพ่อไม่เคยห้ามลูกในเรื่องการทำบุญหรือการมาวัดเลยอีกทั้งเมื่อตอนเล็กๆคุณพ่อยังเป็นคนปลูกฝังเรื่องพระพุทธศาสนาให้กับลูกโดยส่งเสริมและให้โอกาสลูกไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดมหาธาตุตั้งแต่เล็กๆค่ะโอ้หลานทั้งสองคนของลูกลูกรักและเอ็นดูเขามากคนพี่อายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบซึ่งเมื่อลูกมาวัดทีไรหากสะดวกลูกก็จะชวนพวกเขามาด้วยทุกครั้งและตั้งแต่ลูกเขาดูจานดาวธรรมเขารู้และเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเขามีโอกาสได้ตักบาตรพระในตอนเช้าหยอดเงินใส่กระปุกทุกวันก็เอาเงินจำนวนนี้ไว้ทำบุญซึ่งลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสมารู้จักเส้นทางบุญนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยคำถามบุพกรรมใดชาตินี้ลูกต้องมาทำงานที่แวดล้อมไปด้วยนักข่าวและลูกก็มีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยลูกมีกำลังบุญพอที่จะก้าวต่อไปให้สูงๆของอาชีพนี้และมีชื่อเสียงมากกว่านี้ได้ไหมคะได้สิจ๊ะผลกรรมของผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ใช่ความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาแต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลในการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและหนักเบาต่างกันอย่างไรคะในกรณีถ้าพระทำผิดจริงๆควรนำเสนอข่าวอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องคะการที่นักข่าวไปทำข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับบุพกรรมอย่างไรหรือไม่คะนักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นมีวิบากกรรมอะไรร่วมกับหมู่คณะของเรามาหรือเปล่าคะธรรมชาตินี้ถึงได้มาโจมตีวัดและจะทำอย่างไรให้นักข่าวเข้าใจวัดพระธรรมกายคะบุญใดที่ทำให้น้องสาวหน้าตาดีและบุพกรรมใดที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นทำไมเขาถึงฝันเห็นคนชุดดำ4คนมาหาก่อนตายเนี่ย4คนนั้นคือใครคะเขาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อติดการมานานมากและบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อมีสามีติดการพนันมากท่านทั้งสองทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเคยผูกเวรกันมาหรือไม่จะแก้ไขเรื่องคุณพ่อเล่นการพนันและการทะเลาะกันของท่านทั้งสองได้อย่างไรท่านทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมคะบุญใดทำให้หลานทั้งสองของลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยพวกเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะลูกและผู้ใหญ่ท่านนั้นอดีตชาติสัมพันธ์กันมาอย่างไรคะทำไมชาตินี้ท่านถึงได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกมาวัดและชาติที่แล้วท่านเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะล้วงลึกเลยที่หมอดูบอกว่าลูกต้องทำงาน2อย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นเพราะมีบุพกรรมอะไรหรือเปล่าคะในการที่ลูกพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญบุญจะได้รับแตกต่างกับการทำงานตามปกติแล้วค่อยๆเก็บเงินออมมาทำบุญอย่างไรคะบุญใดจะทำให้ชาตินี้ลูกได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเด็กๆและเมื่อลูกเข้าวัดก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางในเรื่องการทำบุญเลยคะทำไมเหตุการณ์ของการเข้าวัดของลูกถึงไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการมาทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากค่ะทำไมก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นหลวงปู่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมแล้วเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาไหมคะลูกมีความใฝ่ฝันนั้นสูงสุดในการเป็นโฆษกกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะลูกพร้อมมีกำลังบุญในการทำสิ่งนี้ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะและเพื่อนๆที่ทำงานกับลูกทั้งสองแห่งมีคนที่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือมีสายบุญอยู่อีกมากไหมคะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กันมิตรไปอีกเรื่อยๆจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกต้องมาทำงานแวดล้อมไปดินักข่าว

ฟังอยู่หรือเปล่าจ้าและมีอัธยาศัยชอบทำงานด้านข่าวนี้ด้วยเพราะในอดีตชาติหนึ่งในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายลูกก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของแคว้นแคว้นหนึ่งของหรือของรัฐได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวของทางการแต่ยุคนั้นยังไม่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเหมือนยุคนี้ทางการได้ให้เจ้าหน้าที่คือตัวลูกไปเป็นโฆษกประกาศเรื่องราวที่ทางการให้ประชาชนทราบในที่ต่างๆทำหน้าที่การข่าวอย่างนี้มาหลายชาติดังนั้นอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาจ้าโดยในชาตินั้นได้เป็นถึงอมาตย์ผู้ดูแลการข่าวของพระราชาแคว้นนั้นซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของงานข่าวของแคว้นนั้นจ้ะแต่ว่าในชาตินี้โลกก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากสักหน่อยแต่กำลังบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ลูกทำไว้ก็จะทำให้ถึงระดับสูงๆกว่านี้จ้ะแต่ว่าชาตินั้นสูงสุดผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งๆที่รู้ว่าไม่เป็นความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพุทธศาสนาแต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริงๆแต่ก็มีผลสร้างความเสียหายกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากต่างกันคือพวกแรกจะหนักกว่าเพราะมีอกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าซึ่งก็จะมีวิบากกรรมให้ไปมหานรกคุมศีลจะถูกนายนิริบาลนี่ซิมเปิลกันนั่นเองจับบิดตัวถลกหนังออกแล้วเอาปากกาเหล็กร้อนเขียนไปบนเนื้อและถูกทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์การเขียนที่เป็นเหล็กร้อนเดี๋ยวจะเห็นเป็นภาพจ้ะหรือฝนตัวอักษรที่เคยบิดเบือนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้เป็นล้านๆคำตกใส่เป็นตัวอักษรเหล็กร้อนทุกทรมานมากเป็นต้นส่วนพวกหลังก็จะมีวิบากกรรมน้อยลงมาหน่อยนึงคือแทนที่จะไปมหานรกขุมสี่ก็ไปแค่โยมโลกของมหานรกขุมสี่ซึ่งก็จะถูกเจ้าหน้าที่ลงทันทรมานคล้ายๆกับพวกแรกที่อยู่ในมหานรกขุมสี่แต่ว่าเบาบางกว่าการจ้าซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปศึกษาในมินิซีรีส์จ้าในกรณีที่พระทำผิดจริงๆสิ่งที่ควรทำคือไม่เสนอข่าวในสาธารณชนแต่ให้ทางคณะสงฆ์ที่มีสายการปกครองโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้วได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตามความถูกผิดและเหมาะควรเพราะการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศจ้ะการที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไปจะได้รับวิบากกรรมตามกำลังแห่งเจตนาเช่นแม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริงก็จะไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวมผู้ที่ทำข่าวดังนี้จะมีวิบากกรรมคือชาติต่อไปก็จะมีคนคอยจับผิดแม้ผิดเล็กน้อยก็จะดูเหมือนมากจะถูกตำหนิติเตียนแต่ปัจจุบันใจก็จะเศร้าหมองเห็นภาพตอนใกล้จะตายเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตจะมืดไปอบายได้จ้าส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียวแต่ไปเขียนขยายความจะทำให้เกิดความการเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะมีวิบากมากกว่านี้รายละเอียดอยู่ในมินิซีรีส์ของมหานรกขุมสี่นักข่าวที่ไม่ชอบวัดและโจมตีวัดนั้นบางคนในอดีตก็เคยผูกเวรเอาไว้ก็มีเพราะชีวิตในสังสารวัฏคนยังมีกิเลสอยู่แม้เมื่ออกุศลก็สิงจิตกระเบียดเบียนกันในบางชาติบางอะไรต่างๆพอดีมาเจอกันในชาตินี้แต่นั้นบางคนก็เป็นกรรมเก่าที่ผูกเวรกันแต่เป็นส่วนน้อยมากส่วนมากๆจะเป็นกรรมใหม่ที่ได้กระทำในชาตินี้เพราะอกุศลก็สิงจิตกระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจนักข่าวเข้าใจในวัดพระธรรมกายได้ก็ต้องให้เขาเปิดใจให้กว้างไม่ปิดกั้นให้ทำตัวเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แล้วก็มาพิสูจน์ที่ตัวของตัวเองเหมือนดังที่ตัวลูกได้กระทำไว้

เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วจ้ะน้องสาวหน้าตาดีแต่เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นเพราะในอดีตน้องสาวได้ทำบุญโดยนำดอกไม้ไปบูชาพระด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญนี้มาส่งผลให้หน้าตาดีแต่ก็มีวิบากกรรมในอดีตอีกชาติหนึ่งได้เป็นผู้ชายได้เป็นข้าราชการของพระราชาองค์หนึ่งได้จับนักโทษมาแล้วก็สั่งให้ลูกน้องขึงพืชเลยแล้วก็ผ่าท้องนักโทษทั้งที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ดึงไส้ออกมากองไว้ข้างนอกเพื่อนักโทษทรมานและตายอย่างช้าๆเพื่อความสะใจจ้ะวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลให้เป็นมะเร็งลำไส้และอายุสั้นที่เธอฝันเห็นคนชุดดำ4 คนมาหานั้นเพราะเป็นคตินิมิตของเธอที่เธอจะหมดอายุขัยแล้วเจ้าหน้าที่เคจึงมาเพื่อรับตัวเธอจ้าตายแล้วใหม่ๆก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาระดับดีได้บุญที่เธอทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเล็กๆต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้างแต่ก็ยังไม่มากจนกระทั่งถึงเวลาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเด็กผู้หญิงเมื่อไม่นานนี้จ้าด้วยบุญของเธอเองจึงไม่มีข้อความใดฝากมาบุญที่ทำในพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็กๆคุณพ่อติการมานานมากเพราะคบคนพาลโดยในอดีตเป็นนักพนันและปัจจุบันก็มาคบคนพาลอีกเพราะมีเชื้อของคนพาลอยู่จึงทำให้มาตกอยู่ในวงจรนี้ซ้ำอีกจ้ะคุณแม่มีสามีติดการมานานมากเพราะท่านเคยสร้างบุญร่วมกันมากับคุณพ่อมาในอดีตแล้วติดฐานมาเป็นสามีภรรยากันนี่เลิฟกันมากนี่ไงอะไรไหมจ้ะชาตินี้โคจรมาเจอกันอีกก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติที่ผ่านมาด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันและอธิษฐานจิตกันเอาไว้ว่าให้สองเรามาคู่กันแต่คุณแม่ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาเพียงแต่ว่าคุณพ่อติดนิสัยการมานานข้ามชาติมาเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่ก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะจะดีใจเสียใจไปทำไมทั้งสองทะเลาะกันมากเพราะเรื่องการมานานที่พ่อชอบแต่แม่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบเพราะต้องสูญเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเลยเท่านั้นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชักชวนท่านให้ออกจากพวกคนพาลแล้วก็ไปกราบท่านที่เท้ากราบเท้าเสร็จแล้วก็ชวนท่านเข้าวัดเหมือนท่านชวนลูกเข้าวัดตอนลูกยังเป็นเด็กซึ่งจะทำให้อยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรแล้วก็ชักชวนท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดเพื่อสร้างทางสวรรค์ให้กับตัวท่านเองในบั้นปลายของชีวิตลูกก็ต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจเย็นอย่างนี้เลยจะกราบท่านบ่อยๆพูดบ่อยๆดูเวลาและอารมณ์จังหวะดีๆหลานทั้งสองลูกได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะมีบุญครบบัณฑิตมาในอดีตและได้อธิษฐานจิตมาทำบุญในพุทธศาสนาว่าอดีตสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำอย่างสม่ำเสมอมาหลายชาติแล้วจ้าลูกและผู้ใหญ่ท่านนั้นในอดีตเคยเกี่ยวข้องกันมาโดยเป็นลุงกับหลานเรื่องมีอยู่ว่าพุทธันดรที่แล้วตัวท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ระดับเสนาบดีที่รับราชการมาตั้งแต่พระราชบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยตัวลูกในชาตินั้นได้เป็นหลานชายท่านแต่อยู่อีกเมืองหนึ่งต่อมาเมื่อพระราชาออกบวชแล้วลุงก็ได้สั่งให้ลูกหลานวงวานในตระกูลให้ตามไปรับใช้อุปถัมภ์พระราชาและผู้ที่ออกบวชตามทั้งหมดตัวลูกเองก็ได้มีจิตศรัทธาบวชช่วงสั้นกับหมู่คณะเพราะความห่วงใยในน้องๆสาวๆอ้อๆซึ่งเป็นในสังกัดเดิมก่อนลูกมาบวชนั้นอยู่จึงต่อมาลูกจึงต้องลาสิกขาออกไปดูแลด้วยห่วงใยเธอแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ผู้มีบุญในเมืองของตนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหตุนี้แหละลูกจึงมาเป็นผู้หญิงส่วนท่านก็

แต่เป็นกองเสบียงสนับสนุนหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าโดยทำอย่างเต็มกำลังและมีผลการปฏิบัติทำพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าหมอดูบอกว่าลูกต้องทำงานสองอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นลูกต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลานั้นไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นคนแอคทีฟอยู่นิ่งๆมาคอยจะเป็นอย่าว่าแต่สองอย่างตามที่หมอดูบอกเลยจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดในสมองมีแต่เรื่องงานเยอะแยะแต่ว่ามีแค่สองมือไม่รู้จะทำยังไงแอคทีฟไฮเปอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปได้ทรัพย์มาแล้วเพื่อทำตอนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจ้าเอาทรัพย์มาทำบุญการที่เราพยายามหารายได้พิเศษมาทำบุญก็ไม่ต่างกับการทำงานตามปกติขอเพียงแต่ทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตเท่านั้นจ้ะชาตินี้ลูกได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ไปเรียนมาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อลูกเข้าวัดก็ไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางเรื่องการทำบุญเลยเพราะในอดีตลูกมีบุญในการชวนคนทำความดีมามากทั้งทานศีลภาวนาอีกทั้งได้อธิษฐานจิตให้ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นมาบุญส่งผลยังทำให้ลูกได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยและเข้าวัดได้สะดวกจ้าแต่การมาพึ่งพรหมจรรย์ในชาตินี้ก็เนื่องมาจากพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็มีแฟนอ้อๆไว้เยอะแต่ว่ามาเบื่อหน่ายตอนแก่ตอนที่ลูกทำอะไรไม่ได้แล้วจึงคิดออกว่าชาติต่อไปไม่เอาละเรื่องเหล่านี้ขอประพฤติพรหมจรรย์ดีกว่าแต่ว่าก็อย่าประมาทเพราะลูกอายุยังไม่มากแล้วก็ไม่ขี้เลดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้าเหตุการณ์ของการเข้าวัดของลูกไม่เหมือนใครเลยคือเกิดจากการไปทำข่าวในขณะที่วัดมีข่าวด้านลบอยู่มากนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมหรืออะไรเพราะแต่ละชาติก็มีเหตุการณ์แตกต่างกันไปในการเข้าวัดบางชาติก็คล้ายกันบางชาติก็ไม่เหมือนกันพอดีในชาตินี้ลูกมาเป็นนักข่าวในช่วงจังหวะวัดถูกทำให้เข้าใจผิดก็เลยมาทำหน้าที่แต่ว่าลูกนะมีบุญมีปัญญาและบุญเก่าที่เคยทำมากับหมู่คณะจึงเข้าใจได้ง่ายกว่าคนอื่นเท่านั้นแหละจ้ะก่อนงานบุญใหญ่ตอนเช้าลูกมักจะฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะจิตลูกเป็นกุศลจึงมีกุศลนิมิตให้ได้เห็นมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งมีเชื้อสายบุญเคยสร้างกับท่านและหมู่คณะมาจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เป็นกองเสบียงและทำหน้าที่เผยแผ่ชักชวนคนให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าลูกก็มาจากที่สว่างมากมากลูกไปฝันจะเป็นโฆษกของกองทัพธรรมเป็นผู้แก้ข่าวให้หมู่คณะนั้นลูกก็มีบุญที่พอจะทำได้ดีแต่อย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆต้องอดทนและมีศิลปะในการแก้ข่าวไม่ถูกต้องนั้นจ้าเพื่อที่ทำงานกับลูกสองแห่งนั้นมีจำนวนมากที่มีสายบุญกับหมู่คณะจ้าแต่ลูกก็ตั้งใจเย็นๆใช้ศิลปะในการชักชวนคนเหล่านั้นมาทำความดีซึ่งลูกก็มีอัธยาศัยและมีบารมีทางด้านนี้ติดข้ามชาติมาอยู่แล้วจ้าลูกทำได้ถ้าลูกได้ทำจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐาน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สดบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่100จากตอนที่แล้วหลังจากที่อาจารย์เสนกะเปิดเผยความลับของตนแล้วต่อมาอาจารย์ปุกุสะก็เล่าบ้างว่าเมื่อครั้งที่พระราชายังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงโปรดปรานกระผมมากโดยพระองค์จะบรรทมหนุนขาของกระผมอยู่บ่อยๆด้วยรับสั่งแทบทุกครั้งว่าขาของกระผมน่ะนุ่มดีแต่เหตุที่ขาของกระผมอ่อนนุ่มนะก็เพราะกระผมเป็นโรคเรื้อนที่ขาจึงใช้ผ้าหนาๆนะพันปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ความลับนี้นะกระผมบอกแก่น้องชายคนเดียวเท่านั้นแล้วต่อมาก็ถึงวาระของอาจารย์กามินทะบ้างถ้าพวกท่านไปที่บ้านของกระผมในคืนข้างแรม15ค่ำก็จะได้ยินเสียงประโคมดนตรีคล้ายกับมีงานมหรสพที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพอถึงวันสิ้นกาลปักทีไรเนี่ย

้งไปถึงตอนนั้นน่ะกระผมก็จะเสียสติส่งเสียงร้องครวญครางเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าเรื่องนี้น่ะไม่มีใครทราบเลยนอกจากลูกชายของกระผมคนเดียวเท่านั้นพอถึงวันแรม15ค่ำกระผมก็ได้ลูกชายนี่แหละช่วยจัดการขังผมไว้ในห้องแล้วหาดนตรีมาประโคมเพื่อจะอาศัยเสียงมหรสพนั้นกลบเสียงเห่าหอนของผมเอาละอาจารย์เทวินทะถึงทีของท่านบ้างละอาจารย์เสนกะเตือนถึงท่านอาจารย์ไม่เตือนกระผมก็ต้องเล่าอยู่แล้วล่ะอาจารย์เทวินทะเสียงอ่อนครั้นแล้วจึงเริ่มเปิดเผยความลับของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่าในเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกันเท้าเธอเป็นต้องทรงทักทายปราศัยกับกระผมก่อนใครๆทั้งหมดทีเดียวไม่ใช่เพียงนั้นเท้าเธอยังทรงโปรดปรานกระผมมากเป็นพิเศษและมักจะพระราชทานรางวัลให้กระผมทุกๆวันวันละ8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างบางครั้งก็มากถึง26กหาปณะมัวแต่อารัมภบทอยู่นั่นแหละเลยไม่รู้สักทีว่าความลับของท่านน่ะคืออะไรอาจารย์ปุกุสะใจร้อนพานต่อว่าต่อขานอาจารย์เทวินทะยกใหญ่นี่ละความลับของกระผมล่ะถ้าหากไม่คิดว่ากระผมกับท่านทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมหัวจมท้ายร่วมเป็นร่วมตายกันมาเนี่ยกระผมจะไม่เผยเคล็ดลับนี้เป็นอันขาดทีเดียวเคล็ดลับอะไรเล่าท่านเทวินทะก็รีบบอกมาสักทีสิอาจารย์กามินทะถามด้วยอาการชักหงุดหงิดก็ใจเย็นๆหน่อยสิเหตุที่พระราชาทรงเห็นความสำคัญของกระผมก่อนใครเนี่ยก็เพราะอนุภาพของดวงแก้วมณีซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาจากพระเจ้าปู่กุศราชท่านทั้งหลายก็รู้นี่ว่าแก้วมณีดวงนี้นะแต่เดิมเป็นของท้าวสักกะเทวาธิราชจอมเทพแห่งดาวดึงส์พิภพดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าอนุภาพแห่งแก้วมณีนี้นะจะอำนวยสวัสดิมงคลแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเอ๋แล้วท่านไปได้ดวงแก้วมณีนี้น่ะมาได้อย่างไรล่ะพระราชาทรงโปรดพระราชทานให้เฉพาะท่านผู้เดียวอย่างนั้นหรืออาจารย์กามินทะชักสงสัยใช่ที่ไหนกันเล่าของมงคลอย่างนี้น่ะใครเขาจะมอบให้กันง่ายๆท่านอย่าด้นเดาไปเลยข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าแล้วอาจารย์เทวินทะก็ย้อนอดีตของตนให้ทุกคนฟังว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชส่งมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นำดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาดกระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้น่ะเป็นของมงคลจึงคิดอยากจะครอบครองไว้ซะเองในที่สุดจึงตัดสินใจขโมยดวงแก้วมณีนั้นน่ะมาด้วยอุบายที่มิให้พระองค์ทรงทราบได้ครั้นแล้วจึงนำไปมอบให้มารดาของกระผมน่ะเป็นผู้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเฝ้ามารดาก็จะนำดวงแก้วมณีนั้นมามอบให้ผมติดตัวไว้แทบทุกครั้งท่านเอ๋ยไม่น่าเชื่อเลยว่าในเวลาที่กระผมเข้าเฝ้าแก้วมณีดวงนี้จะสามารถบันดาลอนุภาพดึงดูดทรัพย์สมบัติให้กระผมได้อย่างน่าอัศจรรย์

้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องอานุภาพของแก้วมณีนี้นะยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ทรงทราบเห็นจะมีแต่มารดาของกระผมเท่านั้นแหละที่รู้แต่ถึงอย่างไรเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามารดาย่อมไม่คิดทำลายลูกมีแต่จะสนับสนุนส่งเสริมลูกให้เจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นผมจึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่มารดาเท่านั้นเรื่องราวอันเป็นความลับเฉพาะตนที่อาจารย์ทั้งสี่นำมาเล่าสู่กันไม่ต่างอะไรกับคนโง่เขลาเบาปัญญาที่พาอกของตนแล้วสาวไส้ออกมาพร้อมจะให้หมูนกกาจิกกินช่างน่าสงสารอาจารย์เหล่านั้นที่หารู้ไม่ว่ามโหสถนะกำลังแอบฟังความลับทั้งหมดของพวกตนอยู่ในถังข้าวใบนั้นเองฝ่ายมโหสถบัณฑิตเงี่ยหูฟังความลับของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็กำหนดจดจำไว้โดยละเอียดเมื่อต่างคนต่างเปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดเปลือกแล้วเนี่ยจึงต่างกำชับกันว่าอย่าได้นำเรื่องนี้นะไปแพร่พรายเป็นอันขาดจากนั้นอาจารย์เสนกะก็กล่าวปิดท้ายว่านี่นะก็เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่พวกเราคิดจะกำจัดมโหสถที่เป็นเหมือนก้างขวางคอของพวกเราตลอดมาแต่นี้ไปนะพวกเราจะไม่ต้องอยู่ในมิถิลานครอย่างอัปยศอดสูอีกต่อไปในเมื่อครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉะนั้นขอพวกท่านจงอย่าได้ประมาทเผลอไผลเป็นอันขาดเอาละเช้าตรู่พรุ่งนี้พวกเราก็มาเจอกันที่นี่แล้วจากนั้นก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันฆ่าไอ้ลูกบ้านนอกนั่นให้สิ้นซากเสียทีทั้งหมดรับคำของอาจารย์เสนกะแล้วก็พากันลุกขึ้นแยกย้ายกลับสู่เรือนของตนบริวารของมโหสถเห็นอาจารย์ทั้งสี่กลับไปแล้วก็พากันมายกถังข้าวขึ้นมโหสถออกจากถังข้าวสารแล้วก็รีบกลับไปสู่เรือนของตนเช่นกันบัดนี้นะความลับอันเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของอาจารย์ทั้งสี่มโหสถก็ได้ทราบจนสิ้นแล้วเท่ากับว่ามโหสถได้กุมชะตาชีวิตของพวกเขาไว้จนสิ้นเหลืออยู่แต่ว่ามโหสถจะทำอย่างไรเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: 老弟干了。
1: 明
0: 早。
2: 不
1: 听
2: 了。
3: 不念了。
4: 好的，妈。
5: บอกลูก
6: ไม่ดื
7: ้อมันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
8: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้
9: รอบแรกเขาไหวไ
7: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองครับวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
10: โอ้แปลว่าและสถาปนาสาม
7: อินทร์ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแล้วอยู่ในภูมิแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: หลวงสุขุมได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าต้องติดหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
1: พี่ตีลมเหล็กนะครับซ้ายลมเหล็กเนี่ยนะ
2: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พิ้นสามขวบหน้าเนี้ยพี่พิ้นอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พิ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พิ้นเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พิมพ์ได้วิ่งน้องพิมพ์ได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ่
4: อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อน

ก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยว่าคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีฐานหรือว่าฐานอาจจะ

0: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็บารมีก็ไม่เกิด
1: คือพระโพธิปุโรหิตที่ตังบางที่มันได้นำเรื่องของวันในยุคนี้นะครับมันพืชตระกูลนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือเอไอในหัวของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั่นถึงเป็นข้าว
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: ในเด่นที่เนี่ยมันสำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวนี้เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะ

0: ถ้าไม่มีกองหรือขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
1: ้ผ่านจำผ่าน ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุไขเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้

0: ที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างไสวให้เป็นบุญล้วนสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวารแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
1: ราชธิดา
0: เมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวารแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในการนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีโดยมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาร15วันปันระสมวาร50วันปัญญาสมวาร และ100วันสัตตมวาร แห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีดังกล่าวนับเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีด้วยความสงบสำรวมและสมพระเกียรติค่ะสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปและทอดพระป่าถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบสโมสรซุปเปอร์คิดปีที่23ทางสโมสรซุปเปอร์คิดได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะแก้วเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาณห้อง SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยในวันนั้นมีขบวนอัญเชิญผ้าป่าของท่านเจ้าภาพกองบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงคณะผู้ปกครองน้องๆเยาวชนได้อัญเชิญผ้าป่ากันเป็นครอบครัวเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเบิกบานในการเป็นผู้ให้ในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงคณะประธานรองได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีมีขบวนประธานบุญพิธีจำนวน2คณะโดยคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรเอกรักษ์ปิ่นมรกตและดร.กันทรัตน์เหลืองอ่อนและครอบครัวคณะประธานพิ

0: หมู่สนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งให้ศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและน้องๆเยาวชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาเจ้าภาพนำกล่าวคือด็อกเตอร์กันทรัตน์เหลืองอ่อนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์และกัลยาณมิตรณัชยาทองกิ่งแก้วพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายบุพผามาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้คณะเจ้าภาพจำนวน3คณะคณะละ9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยความปราบปลื้มปิติในบุญก่อนที่น้องๆซุปเปอร์คิดและผู้ใจบุญจะได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยบริวารผ้าป่าด้วยความอเลิศเบิกบานจากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์100รูปโดยก่อนที่จะถวายมหาสังฆทานทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพพเปตพลีครั้งที่73เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีคณะเจ้าภาพและสาธุชนต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวบริสุทธิ์มาร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพระมหาสุพลสุภโลปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีบุพพเปตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อ ยอดผู้นำสร้าง

0: ารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชิโย
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์และนายระพีพงศ์บรรจงศิลป์กงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคฤหาสน์ภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ7วันสัตตมวาน15วันปันรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกัลยาณมิตรไคสีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานพระศาสนาและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรวมกับกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์อย่างเป็นระเบียบงดงาม

อริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมโดยท่านได้เปิดมุมมองที่ชวนให้ทุกคนหยุดคิดอย่างลึกซึ้งว่าเวลาของมนุษย์บนโลกนี้สั้นมากเมื่อเทียบกับเวลาของภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวนับกับหรืออบายภูมิที่ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยาวนานเกินประมาณการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าและหายากยิ่งซึ่งพระอาจารย์ได้เตือนใจว่าเวลาที่เรามีอยู่ในชาตินี้นั้นจำกัดหากเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่จะติดตามเราไปมีเพียงบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จึงได้แนะนำให้สาธุชนทุกท่านบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาสั่งสมบุญและสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการดูแลภารกิจและหน้าที่ในทางโลกให้ครบถ้วนเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันหากแต่เกื้อกูลกันอย่างงดงามค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกตนฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญากิริยาทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและเบิกบานใจในบุญกุศลค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกโดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรม book club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความคิดเห็นในเนื้อหาธรรมะและแชร์ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยและดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนไทยในต่างแดนไม่ลืมรากเหง้าของตนเองแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากผู้ปกครองและผู้เข้าเรียนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้กับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะภายในงานได้ให้ชาวท้องถิ่นยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายปล่อยวางใจเป็นธรรมชาติซึ่งเน้นหลักการทำสมาธิด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโดยไม่เพ่งบังคับหรือคาดหวังผลเพื่อให้จิตใจสัมผัสกับความสงบนิ่งภายในอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์จากการนั่งสมาธิซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนว่าสมาธิช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสำหรับการจัดคลาสสมาธิของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลถือเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่สำคัญและพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาธิเป็นเครื่องมือสากลที่ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาซึ่งช่วยสร้างความสุขและสันติสุขให้แก่ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป

10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตผู้ไม่ประมาทย่อมถึงสุขอันไพบูลย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีปอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะ

0: ศัพท์0942642444
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วเนาะเวลาผ่านมาเป็นไงครึ่งปีแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะเวลาผ่านไปไวแต่ใจของเราก็ยังอยู่ในบุญตลอดเวลาใช่ไหมเอ่ยนะช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนะก็อากาศก็เย็นสบายดีเนาะที่มหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้ก็เย็นสบายนะมีการอบรมธรรมทายาทด้วยแล้วก็ทุกๆมีหลายหลายคนก็มาสวดธรรมจักรกันแล้วก็ได้กราบบูชามหาธรรมกายเจดีย์นะเป็นประจำเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็มีเรื่องสั้นๆนะให้กับพวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องตั้งชื่อเรื่องว่าปลื้มมหาธรรมกายเจดีย์ก็แล้วกันนะความปลื้มนะทำไมเราถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์อ่ะทุกคนพวกเราไปบูชาเจดีย์กันมาแล้วใช่ไหมก่อนมาเนาะทำไมถึงปลื้มธรรมกายเจดีย์เนาะสิ่งมีค่าสูงสุดเลยในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะมองนะว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคืออะไรสิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้ยศตำแหน่งหรือเปล่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดนะแต่สิ่งที่มีค่าสูงสุดสิ่งนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไงเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยเป็นที่พึ่งได้นะแล้วก็สิ่งที่พึ่งสิ่งที่เป็นมีค่าสูงสุดอันเนี้ยนะอย่างในพระสูตรรัตนสูตรเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์สมบัติเนาะสิ่งทรัพย์ที่เป็นของปลื้มใจก็ตามหรือว่ารัตนะใดๆที่ในโลกนี้หรือบนสวรรค์ก็ตามเลยนะก็จะสู้สิ่งที่เรียกว่ารัตนตรัยไม่ได้คือพระรัตนตรัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกเลยว่าโอ้สิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือสิ่งที่เป็นที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยนั่นนะในวัดพระธรรมกายของเรามีสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุนะที่ทำให้เราระลึกนึกถึงสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับตัวของเราเลยคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนดูว่ามหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรเนาะทั้งนิดหนึ่งมหาธรรมกายเจดีย์คืออะไรนะอันที่หนึ่งก็คือขึ้นจอเลยเนาะมหาธรรมกายเจดีย์ก็คือชื่อก็บอกไปแล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์เพราะฉะนั้นก็คือเจดีย์แห่งพระธรรมกายถูกไหมเพราะเจดีย์นี้มีพระธรรมกายเต็มไปหมดเลยนะมีจำนวนกี่องค์เนี่ย

ข้างนอกตั้ง 300,000 องค์ข้างในก็ 700,000 องค์แล้วยังมีพระบรมพุทธเจ้าอยู่ภายในอีกนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็ความหมายอีกอันหนึ่งนะที่สื่อถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สำคัญมากเลยก็คือเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่พระอาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดหรือเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเนี่ยก็คือพระรัตนตรัยและเจดีย์ธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างนะเราก็มาดูกันเลยนะดูกันหน่อยนะว่าสื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างไรบ้างพระรัตนตรัยนี้มีทั้งพระรัตนตรัยภายนอกและพระรัตนตรัยภายในนะพระรัตนตรัยภายนอกก็คือมีอันที่หนึ่งก็คือพระพุทธใช่ไหมพระธรรมและก็พระสงฆ์ถูกไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั่นเองนะพระธรรมก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้กับชาวโลกนะส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาปฏิบัติจนเกิดผลอาจจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์อันนี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยภายนอกนะและธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายนอกอย่างไรก็ดูเลยนะในภาพนะสื่อความเห็นไหมในส่วนของธรรมกายเจดีย์ส่วนที่เป็นสีทองทั้งหมดเลยสีทองนี่ไม่ได้ทาสีนะแต่เป็นองค์พระทองนะองค์พระธรรมกายทองนะองค์ก็อยู่ที่เจดีย์ในส่วนที่เรียกว่าส่วนเบื้องบนนะตั้งแต่โดมแล้วก็ทะลบลดหลั่นลงมานะในส่วนที่เรามองไกลๆเป็นสีทองก็คือพุทธรัตนะนะส่วนพระพุทธแล้วก็ส่วนที่เป็นเกลี้ยงๆนะขาวๆนะถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเกลี้ยงๆเนี่ยนะก็แทนธรรมรัตนะคือพระธรรมแล้วส่วนที่เป็นสลบลดหลั่นลงมาในระดับวงแหวนรอบนอกอีกทีหนึ่งที่มีอัฏฐจันทร์เป็นที่นั่งของพระสงฆ์เข้าไปนั่งเนี่ยเราเรียกว่าสังฆรัตนะนะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยอย่างภายนอกก็ชัดเจนมากเลยจากรูปทรงของเจดีย์นะพวกเราดูนะเห็นไหมอย่างธรรมกายเจดีย์ถ้าเกิดว่ามีพิธีกรรมงานบุญใหญ่ๆมีพระสงฆ์ขึ้นไปนั่งอยู่ในโซนของสังฆรัตนะเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระรัตนตรัยได้ชัดเจนเลยนะมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธรัตนะก็มีที่องค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนธรรมรัตนะนะส่วนเกลี้ยงแล้วส่วนวงแหวนที่ถัดมาเป็นอัฏฐจันทร์ขั้นบันไดให้พระสงฆ์นั่งเรียกว่าสังฆรัตนะเนาะส่วนพระรัตนตรัยภายในล่ะพระรัตนตรัยภายในนั้นก็คือสภาวธรรมละกันนี้นะสภาวธรรมของการเข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองนะซึ่งพวกเราจะคุ้นกันเวลาหลวงพ่อท่านให้พรใช่ไหมบางทีท่านให้พรพวกเราว่าขอให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายหรือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเพราะฉะนั้นสภาวธรรมรัตนตรัยภายในก็คือสภาวธรรมพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายที่เราเข้าถึงนะที่มนุษย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ที่เข้าถึงนะส่วนธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมนะหรือซึ่งเป็นคลังความรู้ที่ซ้อนอยู่ในพุทธรัตนะหรือในพระธรรมกายซึ่งดวงธรรมนี้ก็สามารถที่ขยายเอามาคลุม องค์พระพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายได้นะส่วนสังฆรัตนะนี้ในสภาวธรรมหรือพระรัตนตรัยภายในไม่ใช่พระสงฆ์เนาะแต่เป็นสังฆรัตนะนี่คือกายละเอียดของพระธรรมกายหรือพระธรรมกายละเอียดนะที่ซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมของพระธรรมกายหรือสังพุทธรัตนะอีกที่หนึ่งนะซึ่งสังฆรัตนะนี้มีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้นะอันนี้ก็คือพระรัตนตรัยภายในนะซึ่งถ้าเรามาดูรูปนะเป็นรูปและการสื่อเป็นรูปก็คือเป็นเหมือนในดวงมีองค์พระอยู่ข้างในใช่ไหมเอ่ยองค์พระองค์ใหญ่เลยที่อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยก็เรียกว่าพุทธรัตนะนะส่วนดวงธรรมที่ขยายมาคลุมก็เป็นธรรมรัตนะส่วนองค์พระองค์เล็กละเอียดนะที่อยู่ข้างในสุดเลยเรียกว่าสังฆรัตนะนะนี่คือสภาวธรรมที่พวกเราก็คงจะคุ้นกันเวลาเรานั่งสมาธิที่สภาธรรมกายสากลเวลาเราหลับตาแล้วในจอทีวีก็จะมีองค์พระที่ผุดซ้อนขึ้นมาอย่างนั้นนะก็คือเราจะได้นึกถึงว่าอ๋อนี่คือสภาวะของพระรัตนตรัยภายในนั่นเองซึ่งธรรมกายเจดีย์สื่อความได้ไหม
ธรรมกายเจดีย์สื่อความได้นะเรามานึกถึงว่าธรรมกายเจดีย์ที่เราได้กราบไหว้บูชากันเป็นประจำเนี่ยสื่อความในให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ด้วยนะถ้าเรารู้จักรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเข้าใจเลยนะคือมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยถือว่าเป็น inside out art of meditation นะก็คือเป็นถาวรวัตถุอันหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะนะคือนามธรรมเนี่ยออกมาสู่ข้างนอกให้เราได้เห็นเป็นรูปแบบหรือรูปร่างที่เข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์นี้สื่อความจากนามธรรมมาสู่รูปให้เราเห็นให้เราเห็นได้จากรูปทรงของมหาธรรมกายเจดีย์นะนี่พระธรรมกายเจดีย์ของเราเห็นไหมสื่อความเลยแม้ถ้าเกิดเรามองธรรมกายเจดีย์ที่เป็นส่วนโค้งของโดมเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็คือแทนโค้งเราเห็นเหมือนครึ่งหนึ่งแต่จริงอีกครึ่งหนึ่งก็ซ้อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างในอ่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นดวงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ตรงนี้ก็คือแทนดวงธรรมที่เป็นส่วนโค้งที่เป็นโดมก็คือแทนดวงธรรมที่กลมสนิทเลยนะถ้ามองเราทะลุเข้าไปก็จะมองกลมสนิทเลยเนาะนะแล้วส่วนของธรรมกายเจดีย์เห็นไหมในส่วนถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปท็อปวิวเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมเอ่ยเราจะเห็นขอบของธรรมกายเจดีย์เป็นทรงเป็นกลมเลยแล้วก็มีองค์เจดีย์ใช่ไหมและส่วนของโดมนะที่กลมเหมือนกันนะตรงกลางในที่โดมเนี่ยตรงกลางสุดเนี่ยก็จะมีพระธรรมกายที่เป็นทองคำที่เป็นยอดโดมอ่ะพระธรรมกายท็อปโดมยอดโดมนะแล้วในกลางโดมก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ข้างในนะเรามาดูซิว่าการสื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในจากรูปทรงถาวรวัตถุของธรรมกายเจดีย์นี้เป็นอย่างไรนะได้ชัดเจนเราจะนึกภาพได้ใช่ไหมพระบรมพุทธเจ้าที่เราได้เคยอัญเชิญนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะท่านประดิษฐานอัญเชิญเข้าทางด้านบนลงไปใช่ไหมลงจากยอดลงไปแล้วก็ลงเข้าไปอยู่ในกลางเจดีย์เป็นรูปนี้นะประทับอยู่บนแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ทีเดียวนะนี่เป็นรูปแบบจำลองที่เราเห็นภาพเพราะตอนนี้เวลาเราไปบูชามหาธรรมกายเจดีย์เราไม่สามารถเห็นพระบรมพุทธเจ้าได้แต่เรารู้ว่ามีนะเป็นองค์ใหญ่เลยนะพระบรมพุทธเจ้านี่เป็นสีเป็นเงินแท้ๆหนักถึง14ตันเพราะฉะนั้นองค์ใหญ่ถือว่าเป็นพระประธานขององค์ธรรมกายเจดีย์ก็ว่าได้เนาะถ้าเป็นภาพวาดก็จะเห็นเราจะเห็นภาพวาดว่า

รูปภาพแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมจะมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเลยกลางโดมก็คือกลางดวงนั่นเองนะแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ท็อปโดมนะท็อปโดมที่สูงสุดที่อยู่บนยอดเลยที่จริงองค์เล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบสัดส่วนแต่ถ้าเราเอาตามสัดส่วนแล้วเราจะไม่เห็นก็เลยเป็นวาดภาพมาว่าเป็นมีองค์พระอยู่ข้างบนยอดโดมแล้วก็ไหลลงมาสู่กลางของเจดีย์ที่ศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าธรรมกายเจดีย์สื่อความถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยรูปทรงของเจดีย์ที่บอกเราคือมีทั้งพุทธรัตนะก็คือพระบรมพุทธเจ้ามีธรรมรัตนะก็คือส่วนโค้งของโดมหรือดวงนั่นเองนะของเจดีย์ส่วนสังฆรัตนะคือองค์พระทบโดมที่เรามองถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปองค์นี้ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองเรามาดูตัวเจดีย์ของจริงเลยนะเห็นเจดีย์ของจริงแล้วใช่ไหมเอ่ยเจดีย์ของจริงคือโดมนะดวงโดมของเจดีย์เห็นไหมแต่ถ้ามองสุดมองจากบนลงไปแบบเป็นท็อปวิวลงไปนะมองลงไปเบื้องบนเราก็จะเห็นองค์พระที่อยู่ตรงกลางไอ้นี่เห็นหรือยังยังไม่เห็นนะเกือบเห็นแล้วเนาะเห็นพอเห็นจางๆนะเอาให้เห็นชัดๆเลยองค์กลางๆเนี่ยองค์ที่อยู่ตรงกลางที่มีองค์พระลายล้อมไปรอบไปเรื่อยเป็นชั้นๆชั้นเนี่ยรอบแรกก็รอบที่หนึ่งก็หกองค์นะขยายไปเรื่อยๆองค์ที่มีทำเครื่องหมายสีแดงไว้เนี่ยก็คือองค์นี้คือองค์พระท็อปโดมนะถ้าเรามามองใกล้ๆองค์เนี้ยท็อปโดมองค์พระท็อปโดมนี้แหละถ้าเรามองจากเบื้องบนลงไปจากข้างบนมองไปสู่เจดีย์นะก็องค์พระองค์นี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะก็จะอยู่ลงไปอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็คือเป็นสังฆรัตนะนั่นเองแล้วก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าเนี่ยสีฟ้าที่แทนด้วยสีฟ้านี่ก็คือพุทธรัตนะนะแล้วก็โดมของเจดีย์เห็นไหมก็เป็นกลมเลยก็คือธรรมรัตนะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์ของเรานะจึงสื่อความถึงพระรัตนตรัยทั้งภายนอกและก็ภายในเลยนะทั้งภายนอกและก็ภายในเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิบางครั้งท่านจะบอกให้เราว่าให้เรานึกนะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์เนี่ยไม่มีปากแต่ธรรมกายเจดีย์สามารถสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้จากรูปทรงที่สื่อออกมานะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์แทนวจีสอนสั่งคือแทนถ้อยคำแม้ไม่มีปากแต่แทนถ้อยคำออกมาให้เราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติว่าสภาวะธรรมของพระรัตนตรัยเป็นอย่างนี้นะซึ่งเวลานั่งสมาธิบางทีหลวงพ่อก็บอกให้เรานึกเหมือนเรานั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีย์นะหรือบางทีก็นึกธรรมกายเจดีย์เข้ามาอยู่ในกลางท้องเราเนาะอย่างกรณีที่เรานึกธรรมกายนึกว่าเราเข้าไปนั่งในกลางมหาธรรมกายเจดีย์เรานึกถึงภาพเลยนะทุกคนลองดูที่ว่าในการธรรมกายเจดีย์ก็ย่อมมีองค์พระบรมพุทธเจ้าอันนี้ภาพสมมุติเนาะแล้วก็พอเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ก็คืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางตรงศูนย์กลางกายของพระบรมพุทธเจ้าอ่ะตัวเราก็อยู่ในกลางท้องของพระบรมพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ตัวเราเนาะอันนี้ตัวเราพอเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วก็เป็นตัวเราก็มีองค์พระบรมพุทธเจ้าคลุมตัวเราแล้วในกลางพระบรมพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่ามีองค์พระองค์เล็กๆอยู่ก็คือสังฆรัตนะนั่นเองแล้วก็องค์พระบรมพุทธเจ้าก็มีดวงโดมคลุมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรานึกสภาวะเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางเจดีย์ตรงตำแหน่งพระบรมพุทธเจ้าปุ๊บสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราได้ทันทีเลยนะได้ทันทีเลยนะได้ทันทีนะอันนี้เพราะธรรมกายเจดีย์ก็สื่อความให้เราได้รู้จักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะเห็นไหมนี่ภาพจำลองทั้งนั้นเลยนะนี่เป็นภาพจำลองให้เห็นว่านี่พอเราเข้าไปปุ๊บก็มีสภาวะที่พระรัตนตรัยภายในมีทั้งพระพุทธรัตนะที่คลุมตัวเราธรรมรัตนะเป็นดวงที่คลุมพุทธรัตนะอีกทีหนึ่งแล้วก็สังฆรัตนะก็คือองค์พระองค์เล็กองค์พระละเอียดที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราด้วยของพระพุทธเจ้าด้วยนะอันนี้คือสภาวะธรรมที่ธรรมกายเจดีย์เป็นถาวรวัตถุของหยาบภายนอกแต่สื่อความถึงความละเอียดคือสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมได้นะเพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์จึง

เป็นวจีสอนสั่งให้เราเข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะที่แทนถ้อยคำสื่อความว่าธรรมกายเจดีย์แทนวจีสอนสั่งนี้นะหลวงพี่กิตติชัยก็เปิดเพลงชื่นใจให้ฟังสักหน่อยหนึ่ง

เราก็ได้ปลื้มกับมหาธรรมกายเจดีย์แล้วนะว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่สื่อความโดยเฉพาะพระรัตนตรัยภายในให้เราเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากเลยที่ธรรมกายเจดีย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเหมือนมอบพระธรรมกายให้กับแผ่นดินในโลกนี้นั่นเองทีนี้ธรรมกายเจดีย์เรามามีความปลื้มต่อนะปลื้มธรรมกายเจดีย์อีกนิดนึงก็คือว่าธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเหมือนเจดีย์ที่มีลมหายใจนะเป็น living stupa นะจะเป็นภาษาเนาะเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่ยังมีลมหายใจเพราะมีชีวิตอ่ะเพราะว่าธรรมกายเจดีย์นี้มีเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสั่งสมบุญมาเกิดกุศลสร้างบุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยจริงไหมตลอดเวลาเลยนะแทบจะตลอดเวลาเลยเอาเรามองดูซิธรรมกายเจดีย์ถ้าเรานึกถึงธรรมกายเจดีย์จะเห็นว่าจะมีการบูชา

0: ด้วยอามิสบูชาของที่เป็นดอกไม้ดวงแก้วประทีปของหอมอะไรต่างๆนะเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยสื่อสิ่งที่หามาได้ด้วยที่ควรแก่การบูชาเนาะนะหรือธรรมกายเจดีย์บางทีถ้าในงานบุญใหญ่ๆเราได้มีโอกาสบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดวงประทีปไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเลยนะเป็นหมื่นๆเลยซึ่งอานิสงส์จากการบูชาพระเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งธรรมกายเจดีย์เราก็ทราบแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าแทนพระเจ้าจำนวนนับล้านแล้วเราบูชาประทีปของเราก็เป็นหมื่นๆเนี่ยอานิสงส์จะขนาดไหนนะถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกใช่ไหมบางองค์เอกทีปะเนาะแค่ดวงเดียวก็อานิสงส์ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลื้มเนาะเห็นไหมบางทีเราก็เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมก็อยู่ในกระแสของบุญอีกนะเป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆเลยนะนอกจากเวียนประทักษิณแล้วบางคนเวียนทั้งรอบนอกรอบในนะรอบไม่ใช่รอบในรอบใกล้ๆเจดีย์ใช่ไหมแล้วบางคนเวียนรอบนี้ลองคิดดูสิโอ้โหนี่เดินรอบใหญ่นี่4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาความตั้งมั่นในใจที่มีต่อพระรัตนตรัยจะขนาดไหนเนาะแล้วบางคนก็โอ้สวดธรรมจักรนะที่มหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งมีเสียงธรรมเสียงแห่งธรรมะคือธรรมจักรแทบจะตลอดเวลาเลยนะเราเดินไปที่นั่นเรากระแสบุญกระแสธรรมนี่เกิดขึ้นทันทีนี่ภาพนี้นี่เมื่อสมัย10กว่าปีแล้วมั้งนะนี่ภาพนี้เป็นกี่ล้านแล้วถ้าตอนนี้เราคูณไปก็แล้วกันนะไปคูณว่ากี่ล้านนะเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญแล้วจะปลื้มนะว่าธรรมกายเจดีย์ให้บุญเราขนาดไหนบางทีก็มีการบวชพระเป็นพันเป็นหมื่นเลยใช่ไหมนี่อุบาสิกาแก้วก็ที่ตรงนี้นะสั่งสมบุญตักบาตรเห็นไหมมีบางช่วงมีการตักบาตรจนวนมหาศาลเลยเราก็เห็นภาพนี้ไหมล่ะเยอะมากไหมเยอะมากเลยนะเดินกันนะภาพนี้ปื้มมันไม่ทราบปีไหนเนี่ยจริงๆมันมีหลายตอนนะแต่นี่เอาภาพบางภาพมาเราดูสิพระเต็มไปหมดเลยนะนึกถึงบุญได้มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีชีวิตจริงๆนะเป็น living stupa ให้เราได้ชื่นใจในการสั่งสมบุญเห็นไหมตักบาตรทีหนึ่งโอ้โหครั้งเดียวนึกปุ๊บก็คือบุญเชื่อมบุญมหาศาลเลยนะแล้วนอกจากนั้นยังมีวิหารคดของมหาธรรมกายเจดีย์ที่ทำให้เกิดการสั่งสมบุญอีกเยอะไปหมดเลยเห็นไหมเราจำภาพนี้ได้ไหมที่บวชสามเณรจำนวนเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นองค์เลยนะบวชกันแล้วก็ศึกษาธรรมะกันเห็นไหมเนี่ยฝึกปฏิบัติฝึกขัดเกลานิสัยฝึกให้มีธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนาะเห็นไหมจะมีพระอาจารย์แป๊บเดียวมาฝึกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งยูจีไฟทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยนะนี่นะธรรมกายเจดีย์นั่นแหละสอนศีลธรรมด้วยนะสอนศีลธรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีนรกก็มีสวรรค์ก็มีนะแล้วฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยภาพนี้มันนานแล้วนะตอนนี้เด็กตอนนี้ก็วัยรุ่นโตแล้วนะอาจจะเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วนะเห็นไหมนั่งสมาธิน่ารักมากเลยอยู่ในกรดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาพของธรรมกายเจดีย์ต่อไปเลยนะวันนี้เราไปแบบรวดเร็วมากเราดูสิธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราดูดิทำให้เราได้สร้างบุญมากขนาดไหนที่หนึ่งเจดีย์นี้ถ้าเราได้สร้างเองเราก็ปลื้มแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามาไม่ทันในการสร้างอนุโมทนากับผู้สร้างก็ได้บุญอีกเจดีย์นี้อายุยืนยาวเป็นพันปีเพราะฉะนั้นต้องมีการบำรุงรักษาปฏิสังขรณ์อย่างแน่นอนแล้วก็เอาบุญนี้ไปแล้วก็เจดีย์ยังอยู่ก็บูชาสักการะท่านสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาธรรมกายเจดีย์หรือนั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนในโลกเนี่ยข้อแค่ระลึกนึกถึงธรรมกายเจดีย์บ่อยๆได้บุญไหมได้บุญแล้วแค่ระลึกนึกถึงเนี่ยเราลองนึกถึงพอนึกเจดีย์ปุ๊บโอ้โหพระมาเป็นล้านเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันเดินไปที่ไหนก็เหมือนเจดีย์ครอบตัวอยู่เพราะฉะนั้นเดินไปที่ไหนก็มีองค์มีพระนับล้านคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการระลึกนึกถึงและที่สำคัญก็คืออันที่6เนี่ยนึกน้อมธรรมกายเจดีย์เป็นผังของการไว้กล่าวไว้ตอนต้นอ่ะมีทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในตัวเป็นสภาวะธรรมได้เลยโดยการนึกเข้าไปนั่งในกลางเจดีย์หรือเอาเจดีย์เข้ามาอยู่ในกลางท้องเราสภาวะของพระรัตนตรัยภายในก็เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกของเราจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพี่พระอาจารย์ก็มาทำให้เราได้ปลื้มถึงมหาธรรมกายเจดีย์กันในวันนี้เนาะก็ขอสรุปตรงนี้เลยด้วยบทกลอนแล้วกันนะท่านๆด้วยความปลื้ม ธรรมกายเจดีย์นี้ล้ำค่าชนนับล้านสถาปนาหน้าเลื่อมใสเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยน้อมนบไหว้ได้กุศลผลทวีที่งามเด่นคือโดมทองผ่องพิสุทธิ์ล้วนพระพุทธปฏิมาล้ำราศีประทับนั่งเรียงรายรอบเจดีย์ปิ่นมณีรัตนพระธรรมกาย300,000องค์ปางดำรงสมาธิเป็นสิริเลิศมงคลชนทั้งหลายจารึกนามตามผู้สร้างท่วนทุกรายบุญมากมายอานิสงส์ส่งตอบแทนภายในโค้งทองงามอารามนี้พระปฏิมามากมีถึง 700,000 รวมล้านองค์ทรงคุณใหญ่ไร้พรมแดนจิตแนบแน่นในพระพุทธสุดบรรยายณแกนกลางองค์สูงเด่นเป็นสง่าเลิศบุญญาบารมีรังสีฉายคือบรมพุทธเจ้าเฮินเพราพรายงามวรกายมหาบุรุษสุดมงคลโดมทรงกลมแทนดวงธรรมสุขสว่างน้อมนึกวางกลางใจไม่ฉงนเป็นนิมิตนำจิตนิ่งทิ้งกังวลบันดาลผลสมาธิมั่นบรรลุธรรมนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเรามาปลื้มกับธรรมกายเจดีย์มีอีกหลายมิติเลยนะในวันนี้เวลาสั้นๆก็ปลื้มเพียงแค่นี้นะปลื้มเพียงแค่นี้ในเรื่องของโดยเฉพาะหวังว่าวันนี้เอาธรรมกายเจดีย์มาให้เราได้ระลึกนึกถึงในมิติของการปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อการเข้าถึงธรรมเนาะซึ่งวัดพระธรรมกายของเราหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเราต้องอย่างเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อให้โอวาทไว้ว่าต้องมีทั้ง3ปอใช่มั้ยปอปริยัติปอปฏิบัติปอปฏิเวทแล้วท่านแถมอีกนะเทศนาต่างๆอีกนะโดยเฉพาะ3ปอนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติผ่านสื่อผ่านธรรมกายเจดีย์ที่สื่อความให้เราเข้าถึงธรรมไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีโอวาทในโอวาทของเรียกว่าทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูนะติดตามดูว่าวันนี้หลวงพ่อมีโอวาทอะไรมาให้พวกเราก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติคราวนี้นะในเรื่องของพระบาลีนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพวกเราทุกๆคนเดี๋ยวตั้งใจได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่กันนะเชิญเลยเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สา

0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะ
1: ครับ
0: ดูอยู่

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ถ้าพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการคราว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันคราว
0: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2 money money moneyMoney, money, money, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้

0: ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ให้ให้อย่างเดียวนี่เนาะ
0: ครับ
1: ทำอย่างนี้ละจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
0: สาธ
1: ุรวยไปทุกชาติเลยนะจ๊ะขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ลูกทุกๆคนก็ให้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ

0: โอ้วันนี้วันอัศจรรย์เจ้า
1: คร
0: ับ พอมีครูสอนพระบาลี
1: อ๋อ
0: แล้วว่าที่ปัตตกามาเข้าโรงเรียนกันเยอะหมดเลยโอ้วันนี้ปลื้มมาก
1: คร
0: ับ หลวงพ่อปลื้มใจมากที่เห็นว่าที่ปัตตกาอยู่เขาบอกเต็มห้อง
1: เต็มห้องใช่ครับว่าที่เต็มห้องครับว่าที่
0: อ๋อเอาว่าที่ด้วย
1: ว่าที่เต็มห้องครับ
0: ไหนว่าที่ดูสิปลื้มใจเลยที่ได้เห็นว่าที่พระเจ้าก้าอยู่กันเต็มห้องอย่างนี้เนาะสอบครั้งนี้นะจ๊ะขอให้สอบผ่านทุกรูปทุกคนยกชั้นกันให้หมดด้วยจ๊ะเอาปอทอก้ามาถวายกลุ่มใหญ่เน
1: า
0: ะส่งเท่าไหร่ก็ต้องได้เท่านั้นนี่นายยกชั้นให้ลานจักรวาลเลยนะจ๊ะได้ยินชั้นพระเจ้าเมื่อกี้ว่าไงยกชั้นให
1: ้ลานจักรวาล
0: ยกชั้นให
1: ้ลานจักรวาล
0: ยกชั้นให
1: ้ลานจักรวาล
0: แล้วพอได้ยินข่าวมาว่าบางวัดเขาเรียนบาลีกันทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็เรียนเรียนไปทั้งวันเลิกกันตีหนึ่งทุกคืน
1: โอ้
0: เป็นไปได้ป่ะเจ้าเนี่ย
1: เป็นไปได
0: ้โอ้ถ้าได้ไงก็สนุกแน่มีฝั่งรักษาแชมป
1: ์
0: กับฝั่งทวงแชมป์คืนไม่ทราบว่าเราอยู่ฝั่งไหน
1: ตอนนี้อยู่ฝั่งทวงแชมป
0: ์เขาเอาจริงเราก็ต้
1: อง
0: เขาเอาจริงเราก็ต้อง
1: เ
0: ขาเอาจริง
1: เราก็ต้องเอาจริง
0: แล้วเปิดโอกาสให้สำนักเรียนอื่นมีกำลังใจในการเรียนพระบาลีกันมาหลายปีแล้วนะใหญ่นานกว่านี้นะถึงเวลาที่เราจะต้อง
1: ให้ลั่นจักรวาล
0: ทวงแชมป์คืนนะพระผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์เนี่ยท่านก็เอ๊ะทำไมวัดเราเป็นงี้จริงเหรอเนี่ยท่านก็เอาใจช่วยนะจ๊ะยังไม่ถึงเอาปัจจัยช่วยเลยจ๊ะเอาใจช่วยอยากเห็นวัดพระธรรมกายกลับมาเป็นแชมป์พระบาลีและสิ่งที่สอบบ้างเนี่ย
1: สิ
0: ่งนี้ก็สอบเหร
1: อ
0: แล้วได้เขามั้งไหม
1: ได
0: ้ไหนใครได้ยกมือขึ้น

0: นี่จ๊ะเนี่ยแชมป์แชมป์จนเคยเนี่ยไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยแล้วเนี่ยไม่เอานะไม่แชมป์เริ่มคุ้นเคยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันต้องอยู่ในระดับแชมป์จนรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยจะอย่าเฉยนานนึงนะเนี่ยเขาก็เลยชิงแชมป์ไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยพอจะเอาแชมป์มาได้มันสิยากมากนะลุงนะเพราะฉะนั้นต้องไปเอาแชมป์คืนมาแล้วก็รักษาแชมป์ให้ดีปีนี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
1: ้
0: นี่นะไหนเมื่อกี้พูดว่าไง
1: ปีนี้ทวงแชมป์คืนปีหน้ารักษาแชมป์ไว
0: ้ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป
1: ์ปีต่อไปก็ต้องรักษาแชมป
0: ์วัดพระธรรมกายต้องรักษาแชมป์ไว้ได้สักร้อยปี
1: ต้องรักษาแชมป์ไว้ได้สักร้อยปี
0: เกินร้อยปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่

0: ไหนลองทบทวนนี้ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: ตั้งเป็นแชมป์อย่างน้อย
1: สักร้อยปี
0: โอ้ภาษาบาลีไม่ได้มีอะไรซิกซักความรู้ก็อยู่ในตำราแล้วก็ไปดูตำราเอาข้อสอบก็ไม่ได้มีอะไรใหม
2: ่
0: นี่นะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากในตำราดังนั้นไปดูในตำราเดี๋ยวก็ได้หนูแต่เราต้องรู้วิธีจะทำให้เป็นแชมป์นั่นก็คือไม่ยากอะไรเลยเนี่ยจ้ะแค่ดูอ่ะว่าตามแค่ดู
1: ท
0: ่องให้จำ
1: ถ
0: ึงเวลาสอบ
1: ทำให
0: ้
1: ได
0: ้ห้ามตกก็
1: จบแล้ว
0: ไอ้เราดูหนังสือบาลีเป็นปกติเหมือนกับการหายใจหายใจนี่เราไม่ต้องตั้งใจหายเลยนี่มันหายเองนี่เนาะเราไม่ต้องตั้งใจไปคิดว่าเดี๋ยวเรากำลังจะหายใจเพราะไม่ว่าเราจะหลับตาลืมตาหรือพักผ่อนเราก็ยังหายใจตลอดแล้วก็ไม่ได้ห้ามไปดูอย่างอื่นนอกจากพระบาลีนี่จ้ะเหมือนเราหายใจไหมเราดูอะไรเราก็หายใจนี่จ้ะเพราะนั้นสอบพระบาลีก็เหมือนกันต้องสอบให้ผ่านก่อนแล้วก็ไปดูอย่างอื่น
2: กล้า
0: ไม่ห้ามดูต้องผ่านก่อนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพระบาลีไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญมันแค่ส

0: 黄田my name is Nina. Oh, แค่นั้นเองก็ยกที่ความยากมีอะไรแค่ต้องดูจำแล้วก็ทำให้ได้แค่นี้เองดูจำทำให้ได้ดูจำทำให้ได้ดู
1: จำทำให้ได้
0: เดี๋ยวเราก็ได้ปตก้าเต็มวัดแล้วเราจะได้แชมป์ด้วยนี่จ้ะหลับตาเรียนหยุดใจลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลี
1: สาธ
0: ุหลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร
1: ่เรียนพระบาลี
0: หลับตา
1: เรียนหยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร่
1: เรียนพระบาลี
0: นี่นะจ๊ะเมื่อหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
1: ลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลี
0: อย่างนี้ก็สอบได้แล้วเห็นไหมจ๊ะศูนย์สาขาส่งเสริมศิลปธรรมจังหวัดปีนี้ส่งกันมาเยอะนะจ๊ะนี่อยากให้ส่งมาสอบในนามวัดพระธรรมกายเราจะมาสร้างบรรยากาศความเป็นประวัติศาสตร์แชมป์ร่วมกันส่งสอบร้อยต้องได้ส่งสอบพันต้องได
1: ้พ
0: ันไม่จ้ะง่ายนิดเดียวส่งเท่าไหร่
1: ได้เท่านั้น
0: แค่นี้เอง
1: นี
0: ่นี่แค่นี้ก็ลั่นจักรวาลแล้วแล้วตอนนี้พระลูกชายที่ยังไม่ได้เป็นพระมหาเนี่ยมีกี่องค์เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้หมดเดี๋ยวลูกประสบปฏิการมีพัดกันครบหรือยังจ๊ะถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวจะบอกข่าวสำคัญนิดเดียวอีก2 ปีข้างหน้านะจ๊ะนี่ตั้งใจฟังให้ดีนะอีก2 ปีข้างหน้าอยากถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับลูกพระลูกเนรลูกอุบาสกลูกบาสิกาที่มีเท่าไหร่ก็ให้เป็นมหาบริเวณกันทุกคน
1: สาธ
0: ุอยากได้จังเลยแต่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของวัดและเป็นความภาคภูมิใจของลูกๆทุกคนด้วย
1: สาธ
0: ุนี่อยากถ่ายรูปด้วยจังเลย
1: สาธ
0: ุนี่เนาะไหนใครอยากเป็นบุคคลในภาพประวัติศาสตร์บ้างอยากเป็นแมนยกมือเลยไม่ต้องยกมือหน่อยสิจ้าถ้าสมัครเรียนตอนนี้ก็

0: อบผ่านทุกปีไม่ให้ตกเลยเนี่ยโอ้ยอย่างน้อยสองปีหน้าก็จะมีพัดประโยคสามติดมือกันทุกคนเราจะเป็นมหาปริญญาได้ก็ต้องไปเรียนก่อนนะจ๊ะอาคารพระผู้ปราบมารเนี่ยหรือตึกสงฆ์มีกี่ตึกนะ
1: สามต
0: ึ
1: กคร
0: ับ ไปสมัครครบทุกตึกหรือยังตึกหนึ่งสมัครหรือยังจ๊ะเงียบตึกสองเงียบตึกสามล่ะเงียบสายอบรมในวัดเรามีกี่แห่งจ๊ะเยอะสมัครครบหรือยังจ๊ะเงียบพระลูกชายหลวงพ่อทุกองค์สมัครหรือยังจ๊ะเงียบการเรียนพระบาลีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบเรียนในห้องเรียนผ่านออนไลน์เราจะเดินทางนั่งรถหรือทำภารกิจอื่นก็เรียนได้เอาเวลาที่ปล่อยผ่านไปมาเก็บอริยทรัพย์กันดีกว่านะจ๊ะวาสุปัสสิกาก็ต้องเรียนเพราะนี่คืออริยทรัพย์ที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้นะจ๊ะใครได้เรียนพระบาลีจะมีทรัพย์ยิ่งกว่ามหาเศรษฐีระดับโลกนี่จ้ะอย่าไปกลัวรวยยอมรวยเสียดีเนาะเพราะนั่นเป็นเพียงโลกิยทรัพย์ที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแต่เรารวยกว่าเพราะเราเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะนั้นให้มาสมัครอะไรเนี่ยนะจ๊ะแต่สมัครแล้วต้องเรียนนี่เนาะไม่ใช่ให้เครียดให้เรียนเรียนแล้วก็ต้องสอบไม่สอบก็ไม่ได้สอบแล้วก็ต้องเอาให้ได้ห้ามตกอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือการทำหน้าที่เป็นครูพระบาลีนะจ๊ะในใครทำหน้าที่ตรงนี้จ๊ะโอ้ยเยอะแยะขนาดนี้เหรออุ้ยสาธุสาธุสาธุถือว่าเป็นภารกิจของผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เลยนะจ๊ะที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีเนี่ยเพราะการเรียนเพื่อตัวเองก็ได้บุญแต่การเป็นครูพระบาลีได้สอนคนอื่นด้วยก็จะได้บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะเมื่อเราสอบได้ปฐมกาลแล้วก็ให้กลับมาสอนนะไหนใครได้ปฐมกาลแล้วให้กลับมาสอนมาสร้างปฐมกาลรุ่นต่อๆไปด้วยและช่วยสอนจนกว่าจะสอบได้แชมป์นี่นะจ๊ะถ้าไม่ได้แชมป์ให้โทษพระอาจารย์ต้องให้ได้แชมป์จะได้ช่วยกันสร้างนักเรียนบาลีรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่นะจ๊ะเพื่อช่วยกันรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปนะจ๊ะ

นี่เป็นงานพระศาสนาที่สำคัญนะจ๊ะเราไปช่วยกันสร้างคนสร้างพระสร้างเนรสร้างปฐกเก้าให้มีอย่างน้อยเป็นพันๆรูปให้มีอย่างน้อยเป็นพันๆรูปอย่าให้ความเป็นปฐกเก้าสิ้นสุดที่ตัวเราเราต้องส่งต่อไปเรื่อยๆให้เป็นปฐกเก้าให้นำทุกคนเลยถ้าได้แบบนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยปลื้มปลื้มมากๆเลยจ้ะเมื่อได้ปฐกเก้าภายนอกแล้วเราก็จะได้มาเรียนปฐกเก้าภายในกันต่อคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เนาะสอบผ่านเก้านอกจากความเพียรแล้วก็ต้องสอบผ่านเก้าในด้วยใจหยุดเราเก้าในนี้สำเร็จได้ด้วยการหยุดนิ่งเท่านั้นเราจะมีเก้านอกและเก้าในจะนี่

0: วันนี้ก็เป็นเรื่องกราพระมหาวัดพระธรรมกายผมมุ่งสู่พ.ท.9เนี่ยจ้ะตอนพระพ.ท.9มาถวายหลวงพ่อที่เคารพรักที่สุด
1: จ้า

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงครับพระมหาโนบุจักขะชโยทาคาสินา
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเติบโตที่จังหวัดคานากาวะเทศญี่ปุ่นนี่จ้ะใส่ญี่ปุ่นนี่ยากไหมเนี่ยอายุนุมโตฮิตาชิโตโยเปโตโยต้าโอ้นี่เนาะอย่างนี้พอพูดได้นะนี่จะประมาณนโมจักกะโตโยทาคาสินานี่จ้ะพอจบป.6ลูกก็บินจากญี่ปุ่นกลับไทยประเดี๋ยวบนเส้นทางนักบวชจากเต็มตัวอ๋อเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะโดยคุณแม่บุญบุญสนับสนุนเนาะจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลูกมุ่งมั่นเรียนบาลีไม่ใช่เพราะชื่อเสียงหรืออื่นใดแต่เป็นเพราะความปีติทุกครั้งที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเรียนก็ยิ่งซาบซึ้งจึงตั้งใจว่าจะต้องคว้าปอทอ9มาให้ได
1: ้
0: สาธุโอ้โหสุดยอดนะหัวใจยิ่งใหญ่มโนปณิธานก็เยี่ยมมากแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของลูกนี่เนาะไม่ใช่การสอบบาลีอาจจะเป็นกำแพงภาษาเพราะในช่วง 3-4 ปีแรกลูกต้องเรียนพร้อมกันถึง2ภาษา

0: ภาษาไทยในใจไปด้วยอ่านก็อยากฟังก็อยากเขียนก็อยากแต่ลูกไม่ยอมแพ้ใช้หลักกัลยาณมิตรเข้าไปผูกมิตรกับเพื่อนๆที่เก่งภาษาไทยและบาลีไม่ค่อยเอาใจก็ถามไม่รู้ก็เรียนเพิ่มจนค่อยทลายกำแพงนั้นลงได้โอ้ไม่ธรรมดาลูกต้องขยันกับเพื่อนๆสองเท่าต้องเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีพร้อมกันครับโอ้สุดยอด
1: สา
0: ธุโอ้จากอายินุโมโตะนะอิตาชิโตโยเปโตโยต้าเนี่ยรอบต่อไปบอกใครก็รู้จักองค์นี้ชื่อเสียงดังดังนี่จะถ้าสตางค์เยอะมาถวายนะกระผมพระมหาถาปนาวุฒิถาวรชโยเอ๊ะทำไมโ
2: หอะไรปนาว
0: ุ
2: ฒ
0: ิ
2: คร
0: ับอ๋อรู้จักเหรอใช่เหรอองค์เดียวกันเหรอ
2: องค์เดียวกันคร
0: ับ ดูแล้วกันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่โตขึ้นหล่อวะเนี่ยโอเคครับแล้วพ่อครับย้อนไปตอนอายุ10ขวบผมมีความคิดหนึ่งที่ชัดเจนมากคืออยากออกบวชจนกระทั่งปี2545พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายมาจัดบทสำเนาภาคฤดูร้อนที่ยะลาและเอ่ยปากชวนผมให้อยู่บวชเรียนต่อลึกๆ ก็แอบคิดขำๆหัวเราะกิ๊กว่าท่านก็เห็นแววซุปตาในตัวผมมั้งครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรผมก็ตอบตกลงทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่เลยแล้วตอนนี้ขออย่างยัง
2: อนุญาตเรียบร้อยคร
0: ับ เรียบร้อยนะรากว่าหัวใจดวงนี้เฝ้ารอคำชวนนี้มานานแสนนานพอมาบวชได้ปีแรกผมก็ได้รับการคัดเลือกกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกในงานมุทิตาบริเวณทางเก้าเลยครับและผมก็ได้รับความเมตตาอย่างตรงต้นจากหลวงพ่อมาโดยตลอดทำให้ทั้ง4ห้องหัวใจของผมมันจุดเต็มไปด้วยความรักที่ผมมีต่อหลวงพ่อครับ

0: ตอนแรกผมก็ถอดใจอย่าเพิ่งถอดกายเนี่ยไม่ไปต่อแล้วถอดใจว่าจะไม่ไปต่อแล้วแต่ผมก็มานึกถึงว่าผมเคยรับปากหลวงพ่อว่าจะเอาปอทอก้ามาให้ได
1: ้
0: นี่เนาะเออดีจังเลยยังจำคำมั่นสัญญาได้หลวงพ่อครับผมจะคว้าปอทอก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับเพราะสัจจะนั่นเองผมจึงถอยไม่ได้ไม่จะเจอความผิดหวังช้ำชอกมากเพียงใดก็ต้องอาศัยขันตินี่ทั้งกัดฟันสู
1: ้
0: นี่นะพอเจ็บฟันก็ไม่กัดต่อเนี่ยแต่ก็สู
1: ้
0: ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าง่ายๆคือแม้ล้มก็ลุก

0: แม้จะเจอความผิดหวังมากเพียงใดก็ไม่ได้ผิดหวังนะแต่ยังไม่สมหวังเท่านั้นก็ต้องอาศัยขันติขาดฟันสู้ลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าหลวงพ่อครับตลอด24ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่ภาพของหลวงพ่อเจริญหายไปจากใจผม
1: โอ้
0: ใครจะมาไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่ออย่างไรเจ้าข้าผมจะเป็นหน่วยหน้าพร้อมลุยจากการไปอธิบายแก้ต่างทำความเข้าใจให้เขาทันทีนี่โอ้พระมหาขีปนาวุธนี่สุดยอดเลยหลวงพ่อครับว่าบนโลกใบนี้จะมีคนรักหลวงพ่อมากแค่ไหนผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเสมอและหากวันหนึ่งเหลือเพียงคนเดียวที่ยังรักหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อครับผมขอเป็นคนนั้นครับโอ้

พอแล้วดูโอ้ผมขอเป็นคนท่านเลยนะนี่รูปต่อไปจ้ะสามเณร

0: ไหนยกมือสิจ๊ะไอ้คุณคุณ
1: คุณครูเพิ่มปูนครับ
0: ใช่
1: เพ
0: ิ
1: ่มปูนโรงเรียนรูปบาท
0: เออเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ คล้ายๆอ่ะสำเนียงเพิ่มปูนว่าที่นักหลวงครับโอ้โหนี่เหมือนไหมมีละไม้ไหม
1: เมื่ออะไรครับ
0: หลวงพ่อครับผมสามเณรเพิ่มพูนหนึ่งในนักรบพระบาลีที่ไม่ได้ฝันอยากเป็นบริยธรรมมาตั้งแต่เด็กหรอกนะครับแต่ว่าทุกปิดเทอมผมจะมาบวชสามเณรที่วัดทุกปีจนกระทั่งวันที่ผมสอบติดม.1วันแรกผมไปมอบตัวที่โรงเรียนได้เจอเพื่อนใหม่ๆแทนที่จะรู้สึกสนุกแต่ผมกลับรู้สึกว่าที่นี่วุ่นวายจังหนอดูวิญญาณนักบวชมาแล้ววันนี้ผมกลับบ้านมาร้องไห้ร้องไห้เลยเจอที่วุ่นวายแล้วก็ตัดสินใจขอทิ้งการเรียนทางโลกแล้วก็มาโปรดเรียนเป็นสามเณรหนูแก้วเปลี่ยนธรรมทันทีนี่บารมีเก่าบุญเก่าส่งผลมาเนาะไหนดูหน้าอีกนิดนึงไหนขอดูหน้าอีกหน่อยโอ้โหโอเคแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็สามารถสอบผ่านทุกปีไม่เคยสอบตกเลยแม้แต่ปีเดียวครับเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่าองค์ไหนนี่นะ
1: องค์ที่สอง
0: องค์ไหนจ๊ะ
1: องค์ที่สอง
0: ทำไมเก่งยังอ่ะใช่ไหมหลวงพ่อครับผมและเพื่อนกราบขอพรหลวงพ่อให้สำเร็จด้วยนะครับโอ้ผมจะตั้งใจนำมาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับสำเร็จที่จ๊ะจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ

0: ่ไหนนี่องค์นี้เนาะดูรูปสินี่ใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ครับแล้วพ่อครับลูกยึดประโยคหนึ่งเป็นอาวุธประจำใจที่หลวงพ่อเคยให้ไว้มาตลอดว่าบาลีนั้นไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขยันนี่จ้ะจึงฝืนใจตัวเองลุกขึ้นสู้กับความขี้เกียจครั้งแรกครั้งเล่าเออสุดยอดยังพ่อยังแม่ลูกเป็นผู้นำบุญพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็กลูกชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมารวม4คนมาสมัครบทสำเนาโครงการหน่อแก้วปริยธรรมผมพยายามตั้งใจสอบพระบาลีให้ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอผมสอบผ่านประโยค6โยมพ่อก็เสียชีวิตโอ้ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าเขาถวายตัวลูกให้กับหลวงพ่อให้ลูกอยู่วัดกับหลวงพ่อตลอดชีวิตนะ
1: สาธ
0: ุจ้ะพ่อครับผมจะคว้าปทก้ามาให้ได้ครับนี่ปทก้าตัวใหญ่เนาะก็ต้องย่อให้เล็กลงกว่านี้หน่อยตัวใหญ่เนาะย่อลงมานะลุงเนาะเราต่อไปสำเนียงกิตติพจน์วสีพ่อครับผมยังไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับแต่ทำไมเนี่ยรู้สึกรักหลวงพ่อมากมากอยากฟังทุกทุกถ้อยคำสอนจากหลวงพ่อที่พระอาจารย์จะนำมาถ่ายทอดต่อวันนี้ก่อนผมจะได้เข้ามาในโรงเรียนอนุบาลผมพาเพื่อนๆน้องๆสามเณรทุกรูปมาขอทบทวนศีลกับพระพี่เลี้ยงเราพอผมอยากมีบริสุทธิ์มากๆเวลาได้กราบหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุจ้าลูกสุดท้ายในวันนี้นะจ๊ะคือพระมหาจิรายุโพธิชโยครูพระบาลีจบปทเก้าจ้า
1: อ
0: ายกมือหน่อยสิจ้าครูพระบาลีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ครับ

พ่อครับจุดเริ่มในทางลูกมาเป็นครูสอนพระบาลีเกิดขึ้นช่วงที่กำลังรอผลสอบประโยค9ลูกเวียนประทักษิณที่มาพระมหาธรรมกาเจดีทุกวันและทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าการจบประโยค9ของลูกจะเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาขอให้ลูกสอบผ่านในปีนี้เถิดพอผลสอบออกมาว่าลูกสอบได้แต่เขากลับไปเรียนหลวงพ่อสบายใจได้ครับไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะตอนสอบลูกก็ทำได้จริงๆเพียงแค่ขอเจดีย์ขอหลวงปู่ไว้เพื่อความชัวร์เท่านั้นเองก็มีเหตุผลเนาะหลังจบประโยคก้าลูกก็สนามเข้าสู่สนามรบอีกแบบหนึ่งคือสนามรบแห่งการสร้างนักรบบาลีเริ่มสอนแต่ประโยค1 2จนมาถึงประโยค6ในปีที่หลวงพ่อเมตตามอบภารกิจทวงแชมป์บาลีทวงแชมป์คืนนี้นะจ๊ะพวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาด็อกเตอร์สวิตธรรมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ่สาธุคอยส่งโอวาทแม่ทัพใหญ่ทำยังไงเนี่ยถึงต้องทวงย้ำบาลีคืนแม่ทัพใหญ่ทำไงอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยมาถึงยุค

0: ทวงแชมป์บาลีพวกเราทีมครูพระบาลีโดยมีพระมหาดร.สุวิทย์ธรรมิกะมุนิเป็นแม่ทัพใหญ่คอยส่งอาวุธและกำลังใจจากหลวงพ่อมาให้ตลอดว่าเจอกันที่ไหนรองฉันอ่องปานะทางเดินหรือแม้แต่ในไลน์ถ้าพวกเรารู้สึกเหมือนมีพ่อคอยกำลังใจอยู่ข้างตลอดเวลาบางวันลูกสอนบาลีแต่เช้าถึงเที่ยงคืนเสียงหายครับแต่กำลังใจไม่เคยหายเพราะพอนึกถึงเป้าหมายที่หลวงพ่อมองผ่านใจก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันทีทีนี้เปลือยสุดคือลูกพระลูกแนนลูกอุบาสิกาสู้กันสุดหัวใจลูกไหนเข้าห้องเรียนไม่ได้ก็เรียนย้อนหลังบางท่านอยู่อเมริกาตั้งถึงตีสามตีสี่มาเรียนบินมาเลยเหรอบางคนประชุมก็ยังแอบเปิดซูมเพื่อเรียนบาลีทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำให้ดีที่สุดเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อนี่จ้าสาธุจ้าและผลลัพธ์ที่ตามเพราะกระปุ้มใจที่สุดก็มาถึงครับฉันประโยคหกตอบได้ยกฉันครับยกฉันครับยกฉันในห้องเรียนที่ซีลูกสอนเลยครับสุดยอดเลยเก่งมากสุดยอดครูสามบาลีเลยเนาะประโยคหกสอบได้เองว่าปลื้มแล้วแต่เห็นคนอื่นสอบได้ปลื้มยิ่งกว่าครับความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกไม่ใช่การเป็นปตท.9อ้าวแล้วกัน
1: ยังมีมากกว่าน
0: ั้นอ๋อยังมีมากกว่านี้เนอะแต่คือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับลูกขอสารภาพจากใจเลยครับว่าพวกเราลูกไม่ก็จะพูดอะไรต่อ
1: รักหลวงพ่อ
0: แล้วทีมเดียวกันหนึ่ง

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดี

0: เริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายใจดีนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็ก

0: ทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานอนหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
2: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
1: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
2: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR Code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
3: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย

หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลื้มตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้

ในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า

ใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตายเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายใน

ซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย

ท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสาม

เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุก

ข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจาก

Yeah.

และอุบัติชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ม่เกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลาย

ั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้

ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้นะแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิต

ให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรากลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นน่ะที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาระหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อย

ือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

อย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย

ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ